คาบาทไทยวันตาแห่นแห่ห่วมปู่จาม่วนกองคับฟ้อนวาดลีลาล่องนานน้ำเนอสักเสริญเปล่าเตะต้องดังห้องเวียงสว

0: โอ้โหใจซักผ้ากะ
1: ออกซักผ้าจ้ะ
0: โอ้ซักผ้าเสื้อยกทรงคุณแต
1: ่ก็งะ
0: ถ้าเมียละอ่อนจะเป็นนะลุงเนาะ
1: ก็งะ
0: แล้วเมียลุงไปไหนไปเนี่ย
1: ก็งะได้ยินว่าไปชะผมทำเล็บปุณกะ
0: ลุงใจตั้งวันนี้ลุงใจตึงเหมือนหัวอย่างเลยกะ
1: หัวอย่างแถมบอก
0: ก็เมียลุงใจอ่ะมันดังเหลือจ้างสามงากว่าเนื้อลุงเอ้ยเปิงคนว่าเมียมีจู้เจ้าบ้านหูก่อนนะ
1: ใช่ไหมจู้โอ้ดีดีนะ
0: โอ้ยก็เมียลุงใจน่ะกะเป็นจู้เป็นกิ๊กกับไอ้แซมอ่ะ
1: ไอ้แซมนั่นนะ
0: เออไอ้แซมนั่นเนาะ
1: เอ้าถ้ามันมีแต่อย่างนั้นแล้วลุงจะยังอย่างใดเนี่ย
0: ก็พกกะลุงใจ
1: งั้นดีกับเมืองเนอเอโอ้ถึงจับพกโอ้ถึงจับพก
0: เอาเลยเอาเลย

0: ภัยเนี่ยไอ้แซม
1: ไม่แล้วเหรอ
0: ขึ้นมาเถอะวันนี้ฟรีเดย์หมดต้อยเลยปู่เฒ่าบ่อยู่บ้าน
1: ฮะมาไปไหน
0: ก็มันบอกว่ามันจะไปบ้านญาติมันอีก้าไปนอน 2-3 คืนก่อนยี่ลู
1: กไม่อายกับเขาล็อกไอ้ก้อนกะน้องน้องน้องมาเพะมานอนตักอายเพะอาจจะห้องเพลงก่อมือน้องนอน
0: ได้เลยที่รัก
1: ฟังนะนอนนอนนอนนุ้นตักพี่นอนรับตายกะนอนนอนนอนน้องนอนจะกล่อมให
2: ้แล้วมึงให้นอนบ่ฝืนแน่บ่แฉม
0: อันวันนี้ไอ้นอนแต่น้องเนี่ยเนาะปู่เฒ่ามันบ่แม่ล
1: ่อโอ้แน่นอนกะพึ่งจ๋าพี่จะเอาสายใหญ่ใจ
3: มันจะก้อนเอาลูกใจ
2: เอาใจเอาเป็นยังอีลูกน้องเป็นยังอีกันลูกน้อง
0: โอ้บอกว่าจะไป 2-3 คืนนี่บ่ใจก้าวบ่ปิ๊กแม่ล่ะ
2: เออถ้ากูไป 2-3 คืนกูจะไปได้หันฉันดานของมึงว่ะมึงนี่
3: เอากันตั้งใจ
2: กันดานของมึง
3: อ่ะไปดูบ้านพี่ทำไมแล้วลูก
2: โอ้ถ้าเดี๋ยวขิงตายแน่ขิงตายแน่

0: สุวรรณ
1: ครับผม
2: ข้ามาดูใน iPad แล้วไอ้แซมซูซ่ายุ่งแถมแล้วไปเอาตัวมันมา
1: ครับผม
2: ดูว่ามันจะซ่าขนาดไหนโอ้ขนาดลงโทษ2ครั้ง3ครั้งมันตึงบักกลัวเหี้ยเลยเนาะ
1: ไม่ละครับท่าน
2: สุวรรณ
1: ครับผม
2: เอาไอ้แซมขึ้นต้นงิ้วที่เป็นน้ำบาเดียวนี่
1: อันนี
2: ้ถ้ามันบักขึ้นเอาเล็กแซมง่ามตั้งก้นมันขึ้นขึ้นไป
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ระยองไอ้คนระยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมาอย่างกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วระยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างกูดิแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันฮักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: นโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะคนแหลกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก้ามันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมาหื้อตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจล้อมันหูได้จัดใดอ่ะว่าอีแม่มักนกเถอะ
1: เออนั่น

0: แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะฮื้อผมจะฮื้อเงินสดไปใช้ในพบหน้าผมเอาใส่ในลองนะแม่เนี่ย30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆแม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000 บาทผมใส่ในลองในโลกนี่นะแม่

0: สู่วันนี้วันเกิดสู่อยากะข้าเตรียมอาหารที่สู่สอบเพื่อเรียบร้อยแล้วลาบมีดีใส่ควรในแวด
1: นี
0: ่โอ้ยตั้งแต่สู่ได้เป็นป้อยหลวงมาเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวห่วงกับสกรรมเตื
1: ้อนี่ๆๆสู่มันย่ําจริงๆอันยังบ่บ่มีเหล้าร้องคอพ่องกันสู
0: ่โอ้กินเตื้อกินเตื้อสู่เฮยกําเดียวจะฮื้อหลาอ่อนไปซื้อเหล้ามาฮื้อแถมเด
2: ้อข้าเจ้าถึงว่ายอมมายอมนะป้าหลวง
0: อันยังอันยังคำเดียวก่อนคำเดียวก่อนซูนี่สา
2: ข้าจะมายอมนะ
0: บานยอมอันยังเฮือซูนี่สา
2: ข้าจะมาแจ้งความป้าหลวงไม่ไหน
0: แจ้งความเรื่องอันยังเฮือซูนี่สา
2: เขาย้ำก้อนเจ้าอ่ะ
0: โอ้ยเขาย้ำก้อนกาสูเฮ้ยสูเฮ้ยมาหาลูกบ้านเว้ยเหรอมาหาลูกบ้านเว้ย
3: ป้าหลวงอิน

0: ้ยเป็นป้นหลวงนี่ประหนึ่งว่าเหมือนซ่วมมีหน้าบ้านไผมีเรื่องมีราวอันยังก็มาเดือดร้อนอย่างเข้าบ้านป้นหลวงนี่อันยังอีซะ
1: ป้นหลวงเจ้าถึงมายอมเนอะมันหวามก้นเจ้านะ
0: ไผ
1: ไอ้พัดถึงเจ้าโมมันหนักอ่ะ
0: นั่นเขาไม่เหี้ย
1: ยังได้ก็สตางค์ข้าเจ้าตกข้าเจ้าก็ก้มเก็บสตางค์มันหวามก้นเจ้าเจ้าด่ามันมันป่ายบ่ป้อมันตีนตั้งก้นเจ้าแถมก็ตึงมายอมเนอะ
0: บัดเดียวมันมีไห
1: จัดการเนอะมีที่ร้านอาหารน่ะกะ
0: อ๋อไอ้พัดอีกอ่ะ
1: ยังบ่ต้องอั้นนะพ่อหลวงมันยังคุยโวหาว่าพ่อหลวงกับมันน่ะเป็นเซลล์เดียวกันแห่ตวยบ่มีทาง
0: ที่จะยัดมันได้พ่อพ่อบังอาจพ่อหลวงนี่ต้องฉินเนาะเอาล่ะอีสามึงอยู่นี
1: ่จัดการให้เจ้า
0: คําเดียวจะบ่คือเขาไปฮอกตัวมันมาผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกอ้าวมึงอยู่นี่นะ
1: เจ้า
0: จะกินข้าวลำๆเนาะ

0: ยุกเพื่อนฮะมาเดี๋ยวนี้เพื่อนจะต้องช่วยเหลือฉันแล้วเนาะ
1: สบายกับเพื่อน
0: มาเดี๋ยวนี้นะอีจ่ามันมาแจ้งความปู่หลวงปู่แล้วข้าคิดว่าถ้าว่าเที่ยวเป็นพญานาคนะความผิดของข้าคงจะบ่มีเพื่อนต้องเป็นพญานาคนะ
1: สบายของมันเล่าเติงแต่พ
0: ่อมามีปัญหาร
1: ับรองเป็นรับรองจะเป็นพญานาคเต็มที
0: ่เดี๋ยวจะเกิงขวดก่อนถ้าเรื่องเรามาจบที่จะเฮือดแถมควรเอาก่อนเที่ยว
1: สบาย
0: ดีมาก
2: ว่าหลวง

0: นายพัดบัดเดี๋ยวนี้นางสามาแจ้งความว่าเฮาไปหวามก้นเปิ้นเป็นความจริงหรือเปล่าอู้ความจริงมา
1: คือว่าบ่เป็นความจริงครับผมมีพยานคือเพี้ยนของผมคือนายชุกชุกอู้ไปเลยชุก
0: ฮะนายชุกเฮาเป็นพยานหรือนายพัดครับ
1: ครับ
0: คือเฮาอู้ความจริงมานะถ้าอู้ความเท็จเฮาจะติดคอกฐานเป็นพยานเท็จว่าใหญ
1: ่อันคือความจริงเปื่อนนายพัดผมนี่นะครับมันก็ได้หวามเปื่อนแท้ครับพระหลวง
0: โ
1: หอายุกว่านะไหนว่าที่จะเป็นพิญญาณและเรื่องอย่างที่ต้องไปเป็นใจยาคนพระหลวงของผม
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอุตรีล้านนา
0: โอ้ยยังไงเนี่ยมัดตีกันม้วนบ้านพระหลวงเนี่ยฮะชูยาวยังไงชูมาดับมาถือฮะก
3: ็สูงได้ได้ไปล้างไปเหลือเนี่ยของกินข้างเน
0: ี่
3: ยว่าข้าวันเนี่ยฮือเรียบร้อยแล้วแล้วนี่อย่างบักกินเอาถ้วยมาคว้างอย่างเอียฮะในเมื่อเอาถ้วยมาคว้างก็ดีละ
1: อัลลาฮ์อัลลาฮ์หัวปอหลวงแตกแล้วหัวปอหลวงแตกแล้ว
3: อั
1: ลล
3: าฮ์
1: อ
3: ั
1: ลลาฮ์อัลลาฮ์ไอ้ยังแต่บอก
3: บอกว่าความละกะ
1: โอ้บอกว่าความบอกเกิมอย่างแล้วหัวปอหลวงแตก
3: ก็โดนหวามฟี
1: อ่ะมึงยังดีกะโดนหวามก้นปอหลวงนี่กันนี่หัวแตกงิบกี่เข็มบ่ฮู้
4: เอาแล้วเหตุเกิด22เนาะ

ไปทั่วนิสัยก็เริ่มออกลายจากดีเป็นหายวางมาดไปทั่วคิดว่าข้าดังกับฟ้าบ่สนเลยว่าใครเคยช่วยตัว

0: จืนซื้อให้ยังไว้ไปล่ำไปเรือโหพอเต็มรถมีตึงเข้าเปลี่ยนเตียนไข่กับไฟมาหมากับปิน้ำป่าพอแล้วฮะก็มีว่ะ
1: โหนวลตัวบ่ฮู้กะพอดประกาศกันลึกๆเรื่องไวทูเคอ่ะน้ำก็จะบ่ไหลไฟก็จะดับโทรศัพท์ก็จะเสียเคลียร์งานก็บ่เสร็จไผมีแฟนตั้งอินเทอร์เน็ตบ่ล่างจะลบชื่อเหยกะปดต้องซื้อกักตุนไว้ก่อนกันจะกัน
0: อ้อยเพราะมีตึงของกินของใจโหๆๆฮะแล้วนั้นไผน่ะหนูก็อันทันตัวฮะ
2: ไผไอ้เฮ้มเฮาๆอย่าเฮาอย่าฟังไปกดเงินนะไวทูเคนะพี่หมูกะเงินในบัญชีมีเท่าไหร่จะหายหมดเนอะเฮาจะไปกดไปถอนมันคือหมดคือเสี่ยงนี
0: ่แล้วเงินคิงมีกี่หมื่นเอ็ม
2: 120
0: ผ้าโปบัดหนานุ่งพอล้อใส่เกือบคนละข้างอ่ะ

0: เอาเอาจะอย่างใดเหี้ยนี่กับ Y2K เนี่ยซื้อของมากองไว้เต็มบ้านเต็มจองมาแม่ก็ปอกแฮ่ซองป้องเตียนขายเห็นเป็นร้อยกองก็จะไหนไปหมดก็ไฟเห็นกองบ่กองเบอร์เต็มบ้านจะเป็นอย่างใดเหี้ยนี
1: ่ไปโดนเขาลอกอีกแล
0: ้
1: ว
0: ไอ้สอนไปมาลอกไหนแม
1: ่บ่ต้องมาสนนี่จะบอกคือนะยายจืนสูจะไปแตกตื่นในอย่างกับ Y2K ไปฟังฝรั่งมันลอกอีหยังข่าวแล้วก็ฝนดาวตกกรรมแล้วเหร
0: อ
1: ประจำก็หาว่าดาวจะตกอย่างหาฝนเออข้าเป็นแหงคอพอคืนหุ้มตกเหี้ยสองแกนนี่นี่เปิงเพิ่นว่าปีเถาะปีที่แล้วมันปีกระต่ายกระต่ายตื่นตุ้มนี่มันต้องปีนี้ปีนี้ปีนี้ต้องนี่สอนมังกรทองมันมาลง
0: โอ้แล้วมันเป็นอะไรอย่างก็ Y2K 2K น่ะ
1: เอ้ย Y2K ฟังนี่ฟังนี่ Y ก็คือเล่า Y ใช่มะ2ก็คือ2 K ก็คือขวดอะ Y2K ก็คือเล่า Y 2ขวด
0: แม่นวายสอน
1: เจือกะโลกนี้เป็นของสอนคนเดียวฝรั่งบักเกี้ยว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ก็ลุกห้องทุ่งอยู่ในนอกคันเอาตัวเข้ามาหรอ
1: กับผมน้อยขาขอคารวะท่านซาลาเปา
0: บังอาจเปาปูจิ้นไม่ใช่ซาลาเปาถูกใครขอพูดกัน
1: โอ้ขอสุมาเถอะครับท่านเปาม
0: ีเรื่องจะร้องทุกข์อย่างอู้มา
1: คือว่าผมมีเมียสองคนพีดกันเทียงกันทั้งวันผมพ่อบ่ได้รับบ่ได้นอนกันแล้ว
0: โหแล้วไผเอาไม้ไปกำตาสวย
1: มันบ่ใช่อย่างอันนะท่านเปาคือว่าเมียน้อยกับเมียหลวงมันกำมีดซุยคนละอันพ่อบ่สวะบ่วางกันแล้ว
0: มันยังไงมันจะฆ่ากันตายกะ
1: ถ้ามันฆ่ากันตายถึงกูก็ดีผมจะได้โล่งอกโล่งใจแต่นี่มันจะฆ่าผมนะท่านเปาก
0: ล่าวหาคนอื่นโดยไร้พยานหลักฐานมีความผิดนะหู
1: อเรื่องจริงเลยครับท่านเปาถ้าท่านเปาบอกเชื่อจุดทุบสาบานกับผมคนละกรรมก็ได
0: ้บังอาจนี่มันไม่ใช่สารเจ้าที่นะลบหมดจอยแล้วนะ

0: ความจริงหรือไม
1: ่เรื่องจริงเลยเจ้าท่านเปา
0: เพราะเหตุผลอะไรยัง
2: ท่านเปาลงกือดูเตอร์ลูกคนเก่าอายุ12ปีแล้วห้องเฮียนก็ยังไม่ได้เข้าตัวเลยบ้านหลังคาพอหันเดือนหันดาวเข้าหาจะแจกกับป้อบ่มีสลิดไปมีเมียน้อยถ้าท่านเปาเป็นข้าเจ้าแล้วท่านเปาจะอดอีกก่อฮะจะอดอีกก
0: ่อไปเรื่องจริงก่อนนะหาที่นางกำหอมอู้มา
3: แล้วท่านเปาคิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริงกะครับ
0: หูปากหูตอบมาใจหิ้วมาย้อนถามท่านถ้าจะโดนลูกคุยหัวปีก่อนทักสินเห็นแล้วก็หาแล้วนางคำเอ้ยเหรอหัวเปิ้ลมีลูกมีเมียแล้วจะไปยุ่งกับเปิ้ลยังหยัง
4: ก็ใครจะไปหัวหยังแม่เอาหาข้าเจ้าเมื่อใดก็วีผมเลี้ยมมับหรืองัวเลี้ยก่อนทำตัวเป็นพ่อเลี้ยงว่าถ้าข้าเจ้าไปอยู่ตอยจะยกบ้านยกตี้ให้ตี้นะฮือข้าเจ้าบอกองไปหันใส่บ้านเอาไม้กำแล้วกำอีกจะก้อนบอกก้อนอยู่ฮั่นน่ะอู้ก็อู้เตอะท่านเปาย่ำคันใดไหวแผ่วหลังคาบ้านปุ้นกินเองเงาหนิ
0: ตามที่สู่เขาอู้มาก็มีเหตุผลเหมือนกันผู้คนเอาตัวอีก่อนก็แล้วกันต้องห้องแล้วกินข้าวตอนแล้วค่อยมาตัดสินกันใหม่

0: ากำหอมอูมาซื่อเลยตอนนี้ยังฮักร้อยแผลอยู่ก่อ
1: ฮักกับฮักตึงเต่ากันเลยเจ้าท่านเปา
0: แล้วนางคำเอ้ยเหร
2: อข้าเจ้ากะฮักนี่ก็ยังฮักอยู่แต่ใครข้าหนักกว่าเจ็บใจมันจู้ล้ำไปปูวอกนี
0: ่ได้ยินเต็มหูเลยมันก่อน้อยถาแล้วน้อยถาเจ้าอย่างไร
3: ตัดสินใจบ่ถูกครับท่านเปาเมียหลวงก็มีลูกด้วยกันเมียน้อยก็จับเหมาะผมขอเลือกถึงสองเลยครับท่านเปา
0: บ่ได้คือเลือกคนใดคนหนึ่งเอาอีกก็แล้วกันเพื่อความยุติธรรมคือน้อยถาอยู่กินกับเมียหลวงต่อไปส่วนเมียน้อยคนใหญ่เต่าโดงนั้น
4: โยคือเปาเห็นเฮาปิดศาลแล้วบ
3: ่ปิดบ่ได้นะถ้าปิดมีเรื่องแน่นอน
0: เรื่องอะไรยังนักเลงกะเจ้าหน้าที
5: ่มา
0: ไปเอาค้อนปอนมาจับในถาถอดเกือบตุ๊กหัวไม่ติ่มสามที
3: โอ้ท่านเปาผมหันในทีวีเปิ้นฮื้อทหารจับนอนมูบแล้วเอาไม้บุบหลังบ่ใช่กะ
0: นั่นมาในทีวีนี่มาในศาลนี่ละคือคดีตัวอย่าง

0: อู้ถึงเมียนี่เมียเชลนี่ถ้าอย่างแควนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือใหม่อะกะเชลเอากันเหมือใหม่ๆยังผ้าพับไว้เตี่ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะดูมวยบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเชล
0: โหใหญ่อันเนาะ
1: ก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี่ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเชลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลโล

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอีถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นน่ะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮ้อเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นนี่หยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเปิ้นก็อุตส่าห์แนะนําฮึดใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะมันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ้น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพื่อข้อตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันล้ำเหลือเชียว

0: บื่อเซ็งไก่อยู่ไปก่อนไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งเนี่ยลําเหลือเซล
0: ก็คือทอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะค้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซล
0: คือมันอย่างอีเซลข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซลแค่โคดบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแฮนตาซินใจบ่ตันนะเซลเนาะ

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: าย
1: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
0: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
1: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผ่าบ้านเปิ้นหูว่ามาแต่งงานเปิ้นจะพานมาฮื้อมาเกิดน่ะก็
0: อันตายก็บ่เอาผัวอย่างเดียว

0: ินข้าว
1: เออข้าวร้อยแกงยังล่ะ
0: น้ำพี่ค้ากับแกงนอนี
1: ่เอ้ากินโต๊ะเฮ้ยพ่อมึงต้องมาให้ดีนะอันแล้วพี่มึงแกงยำหัวน่อง
0: ถ้าจะลาบกินก็ตะกี้เอาหันใจมุนมาเก็บพับไข่ถึงหอมดวนอยู่หรอก
1: ฮะลาบกะเป็งเฮ้ยอันกินข้าวเลยยังลูกพับกับมามีเต้ากาแก
0: เฮ้ยป่อนี่ถึงเกินนะก้อนกินน้ำพริกนี่ว่าต้องบ่ดีบ่ที่ว่ากินกินลาบนี่บ่เป็นหยังทายาพ่องเต้าป่อ
1: ไปว่าอันกาของมักลุยล่ะก็มาตึกเขานี่พ่อมึงไล่เข้าถึงตัวเลยล่ะ
0: เอ้ยคนเฮาแห้ง

0: หัวป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวัญขวัญอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกล้วยไม่แบบพี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพริกหนุ่มมะเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดี๋ยวเนี่ยหญ้าออกหน่อยเป็นพริกหนุ่มมะเขือกันนี่อย่างอี้นะไปโอ้กันบ้านแกพุ่นเด้อป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบาดได้กินข้าวง่ายแถมแล้วย้อนพริกหนุ่มกับมะเขือเนี่ย

0: ไหวแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่อมกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชียนกินจนพวกขาวเคือกนี่แล้วบักหันกัน
0: สุริตเอากำลัง

0: มจิ๊บปันเฮ้ยจะป้ากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออพัดเฮ้ยต้องบ่ใจตันเหมือนขานเออฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่าบ่เสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ทั้งหน้าเวิร์กเวิร์กแล้วเนอไอ้เนอะ

0: ไอ้มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาเจ้า
1: อะไรได้ยินอย่างมาพิจัยแต
2: ่ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ปันปอนละกาเจ้าปีในน้องพ่อแม่แก่เท่าใจหญิงเรื่องปันปอนนั่นคือลูกใจหญิงลูกหลานใจหญิงมาดำหัวดำเก้าวันปีใหม่เมืองรุ่งเรืองแต่เจ้าปีติยินดีเพียบพร้อมถึงวันพญาวันลูกหลานแวดล้อมสุขใจบ่น้อยเนื้อเฮาเตรียมใจคือพร้อมปันปอนคือเขาจำเป็นตัวเฮาลูกหลานใกล้ตัวต้องเปิ่งตัวลบถึงบ่ได้จำเป็นต้องทนลำลีอย่าได้บิดเบือนก้อยเพี้ยนอ่านคิดโวหารเหลืองอันกำปอนเออให้แก่ๆกันแล้วจำเป็นฝึกฝนทุกคนต้องโดนเหมือนกันแหละเจ้าทุกคนต้องแก่แน่นอนอายุสังขารนับวันแก่เท่าขจัยฮัดปันปอนอย่าจ้ารีบเร่งแก้ไขอย่าได้ฝืดจ้าเผื่อลูกหลานได้สารห้อยสืบสารเอาไว้อย่าได้ท้อถอยอย่าลืมหีดห้อยของหลังก่อนอันประเพณีโบราณเมืองนานบ่สั้นวัฒนธรรมไทยแต่ไทยลูกหลานรุ่นหลังควรจำจื่อไว้ควรระลึกได้สังวรคือเก็บเขียวไว้น้ำทำคำสอนของหลังเดิมอ่อนกำปอนคนเฒ่าฮีดเก่าห้อยเดิมต่อเติมไต่เต้ากำท้องถิ่นเฮาสืบไว้คือคนรุ่นหลังสืบสานเอาไว้เป็นของเก่าเกลือโบราณเพราะกำปอนนั่นมันเป็นพื้นฐานเอาเป็นแนวทางสืบลูกหลานเจ้าเอาเออไหนๆก็ไหนๆอันนี้ตึงบ่ป้นเจ้าใจภูมิปัญญาเอาล่ำปิดยามแก่ชราเอามาอ่านคิดถือเป็นเนื้อถ้อยกระทงความเก็บรักษาไว้อย่าได้เผลอผามเรื่องปั่นปอนงามเฮือลูกหลานเจ้าเฮาฮู้ปั่นตัวเป็นพ่อแม่เฒ่าแสวงหากำปอนเผื่อไว้แม่นว่าตัวเฮายามมีลูกไปลูกเคยฮัดไว้กำปอนฮือฮัดเข้าไว้อย่าฮือไผสอนเนื้อแม่บังออนเนื้อพ่อเป็นเจ้าบ่ใจลบนะปั่นปอนลูกกันเข้าเฝ้าให้เข้าอย่างนี้บ่เอาเด้อน้องเออข้าไปเฝ้าอยู่เตาไฟนะลูกบ่สู่ไปแหละสู่ไปแหละลูกหลานหลวงหลายนั่งยายซ้อซ้องเตรียมของนั่งท่าเลี้ยงยายแต่พ่อแม่นั่นลบหน้าหนีหายฟังหนีคุยควายลูกกันเข้าเตาไฟหายเข้านิ่งกันปั่นปอนไว้เออข้ายังหนุ่มยังบ่ตันเฒ่าเด้อข้าบ่มีปอนเด้อเนาะปีหน้าก่อนนะคงมีเปลือจักปั่นลูกเต้าในแปลงพอปีหน้านั้นก็เป็นอย่างอันแถมหมอไอ้เหี้ยแถมต่างอะแหมมือจิขี้ข้างเออจิขี้ข้างเมียมเอาแหละสู่ไปปั่นแหละว่าตัวเอ้ยปั่นเหี้ยป่ะวันนี้ตัวข้าบ่ค่อยสบายนะเสียบกัดลบคือปนตัวแต่ลมมันยักเยะเป็นทะลิแต่งกรรมโอ้ยหายใจย่งสัตว์เนี่ยอย่างใดกันตุกใจป่อมันกับแม่เป็นเจ้ากึดหากำปอนป่อหายอยากเข้าเป็นกรรมเวรใดจากนี้กึดหากำปอนไข่หนีซ่อนลี่มาเป็นปุ่นปีตีนังกำปอนอยากล่ำเออบัดทีแจ้งหลานนี่ปะทะทะโรตึงเข่งตึงยานป่นไปสองสามบ้านด่าหลานมันนะหักไม่ตัวป่อบัดตันมันเป็นดังอันมนุษย์คนเฮาพี่น้องกำแจ้งกำด่าสั่งมาสอดคล้องมันตึงบะคล้องบะเคิงด่าตั้งแต่ห้าโมงเช้าย่างเก้าโมงบ่ายด่าเจ้าด่าไงบ่มดบ่เชียงที่ปั่นปอนสักปีสองนาทีก็บ่พดเจ้าจะเนี่ยจะได้จ่าปีน้องมาเงือดหัวใจลึกท้ายโจมฟ้องมาแสนคัดข้องใจในลำบากเช่นล้ำถ้าบ่แก้ไขฝึกฝนตัวไปเพื่อตัวเองเจ้าอันนี้บ่ได้ว่าฮื้อไผเด้อนายน้องเน่าว่าเล่นบ่ได้เด้อน้องเอ้ยอย่าได้ถือสาเนื้อนายน่ะน้องเออข้าเจ้าเขียนเล่นมาได้กำไดสอดเลี้ยวบ่ไล่มันไล่ความหมายขอตัวแห่งนายเอาขวางให้เจ้ากำไหนมันดีมีคติเจ้าก็เก็บเอามาไว้ใจอย่าหาว่าสอนเนื้อนายน้องไทยเปิ้นเก่งกว่าข้ายิงใจคนเล่าก็ซ้ำให้บ่จ้างจะนิ่งไผอดสารล่ำลายเปิ้นตัวเองเจ้าขอจบก่อนสารไว้นะเด้อเจ้าขอทุเรายังพักความฮู้บ่หลายปัญญาบ่นักขอพักเราอีกกะโวอายุวันนะสุขะสุโขอายุวันโนสุขังเนื้อเจ้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนเลยนายเฮ้ยแม่บุญเทียมนินใจซบปากลำปางพูดครับเนี่ยเปิดมาตานขันเข้ามาดำหัวเออเอาไว้หลังตู้เย็นท่านเนอะคนตะก่อนนี่เปิดเอาไว้หิ้งพระเจ้าพูดนะครับแล้วอันขับมาน้ำสมปล่อยมาหู้ลูบหัวเออปั่นปอนคือลูกหลานเนี่ยเขาปั่นปอนมาจ้างอายเพื่อนหวังว่าท่านคงจะได้อย่างไปนักกันเดี๋ยวค่อยฟังแต่บทหนึ่งครับครับ

ตัวผมมาหน่อยครับวันที่10นี้ก็ผมก็ไปบรรยายพุ่นนะครับที่วัดหนองพระขาวอำเภอตำบลน้ำดิบอำเภอประสางนะครับวันที่11วันที่12ภาคเจ้าไหว้ครูพญาพรหมหน้าวัดสวนดอกมีการกินอ้อพญาไหว้ครูพญาพรหมขอเชิญทุกท่านเอาลูกหลานไปกินอ้อพญาเป็นประเพณีพื้นบ้านล้านนาเฮานะครับว่าเจ้าวันที่12หน้าวัดสวนดอกอำเภอเมืองวันที่13เจ้า6โมงผมอยู่ที่หน้าประตูตาแปรครับงานปีใหม่งานกัดบัววันที่13เจ้าภาคขวายมาครับหินเตี้ยงผู้ก็จะไปอยู่หน้าธนาคารกรุงไทยวันที่14 15อยู่หน้าธนาคารกรุงไทยตลอดทีเดียวนะครับอันนั้นก็ขอเชิญพี่น้องได้ติดตามการประเพณีกันต่อไปนะครับร้อยตรีชันชัยพยาไคหพลนักข่าวล้านนากรรมการชมรมฟื้นฟูกวีล้านนาก็บอกว่าเมษาราศีโชคดีมาแล้ววันปีใหม่แก้วหมู่เฮาทั้งหลายขอเชิญพี่น้องเพื่อนพ้องสหายนะอายิงใจทุกคนเด้อเจ้าเอามาดำหัวพ่อแม่แก่เฒ่าผู้สูงอายุเฮาแม่นแล้วปีเก่าก็ป่นไปขอได้กาดแก้ววันปีใหม่แก้วมาเติงสังขารหลวงแล้วโจกแก้วมาเทิงสุขจื่นดุดเลิงแต่นี่ไปหน้าตามประเพณีหมู่เฮาเจ้าข้าขอไหว้วันตากับนบขอยกมือสาสมมาเคารพท่านพ่อแม่เจ้าตะมวนร้อนหมู่ข้าน้อยได้พาดพิษผวนประมาทยี่ยวนรบกวนท่านเจ้าได้พาดพังตัวทำชั่วมิ่งเกล้ามีโตดเบาๆล่วงล่ำขออโหสิอย่าคือชอกช้ำเป็นกรรมบาปกาตัวมาหมู่เฮาพี่น้องร่วมกันปรึกษาต่างก่อนนำมาถูกเทียนดอกส้อยส้มป่วยน้ำหอมอาหารตาลอ้อยมานั่งรอคอยกลับนบจะขอเข้ามาไหว้สาเคารพพ่อแม่แก่เท่าเอาบุญบรรละหีดเก้าหีดเงาหายสูญนึกถึงบุญคุณพ่อแม่แก่เท่ามาขอดำหัวพ่อแม่เป็นเจ้าตามวัฒนธรรมเฮาถิ่นนี้อายุวัฒโกโลกภัยหลีกลี่อย่าเจ็บป่วยไข้ใดนาอายุเตียงเต้าร้อยสาวสาเงินทองไหลมาสักดาเอกอ้างใครใดอันใดคือได้สมอ้างสมใจกู้ตางกู้เจือวันนวัฒโกพองพันผิวเนื้อผิวใสเป็นป้อยงามดีผิวพันวันนะสง่าราศีขาวใสงามดีบ่มีโรคไข้สุขวัฒโกหายทุกโศกไม่สุขใจไปในยิ้มย้อยสุขด้วยครอบครัวลูกผัวเรียบร้อยใจคอจื่นสู้สุขบานสุขด้วยเพื่อนมิตรกู้คิดลูกหลานจิตใจเบิกบานแต่นี่ไปหน้าพลวัฒโกแข็งแรงเก่งกล้าโอ้ยกำลังวังชาเพิ่มพร้อมตั้งแต่นี้ไปจักได้นอบน้อมขอปอนแก่เฒ่าเอาบุญกราบขอบคุณป่ออุ้ยแม่ป้าเต้านี่สู่กันฟังก่อนและนายเฮยอันนี้เฮาจะไปดำหัวคนเฒ่าคนแก่เฮาก็กล่าวแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้คำแนะนำอันใดดีๆงามๆท่านกล่าวไปคิดเอาไปปฏิบัติอันใดบ่ดีก็กำขว้างไปเหี้ยก็ได้บ่ได้ว่าอย่างนะครับ

ทุกศาสดาสอนให้ทำดีนะท่านเอ้ยในความดีต้องมีเหตุนั้นแค่ได้ปอนดีบันนีทำเหตุดีเอ้ยเหตุดีการยาวสั้นย่อมได้ผลดีทำดีเหมือนจุดใต้กลางวันยังบ่มืดแสงมันย่อมไรบุคคลหูหันตันเพียมเพิ่มดีเอ้ยยามมืดดีส่องได้สว่างแจ้งใจตนประมาทคือต่างแห่งความตายประมาททรัพย์ชิบหายเด้อบอกไว้ประมาทดีทำลายคุณค่าคนเอ้ยประมาทบ่ดีใจน้อยนักผลเสียพระพุทธเจ้าทรงเทศทรงสอนบ่ประมาทคือปอนเลิศล้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้อนวอนสมใจสมดังใจลือบ่ประมาทนี่เตือนย้ำแน่แต่พรใจหวานนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต10และผมอํานวยกลัมพัดจําเป็นได้จากลาเจ้าพี่ในน้องผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายไปก่อนจากการขอปันปอนคือพี่น้องในปีใหม่อยู่ดีสุขขาสัพพพยาก็อย่ามาถูกต้องเปียทิโลกาอย่ามาเกี่ยวข้องหื้อไหลตกของแม่น้ำข้อปีข้อเดือนข้อวันเสียงซ้ำอย่าปิกปอกหน้ามาใจคืออยู่จุ่มเนื้อสุขบ้านหวานใจกีกึดสั่งอันใดสมใจดังอันมีเงินมีทองเข้าของเหม็นมันหลั่งไหลมาตันตุ่นเต้าตลอดสุขปีสุขปีสี่ห้านี่เล่าหื้อไหลหลังเข้าตึงวันแถมหื้ออายุร้อยสาวตัวกันวันหน้าผิวพรรณสดใสเปล่งแจ้งสุขะเย็นใจอย่าได้เหือดแห้งพละมีเฮงดังจ้างเอ้ยมีผัวมีเมียก็อย่าได้ไม้ห้างคืออยู่ร่วมข้างคนเดียวคนอื่นนั่นไทยอย่าได้แลเหลียวผัวเดียวเมียเดียวฮักกันเต่าๆฮักกันเต่าๆเนื้อลูกหลานเนื้อ จกดีมีความสุขในทั่วหน้ากันเนื้อ

อิมินาสักกะเลนะน้อมสักกะละองค์พระสถายกมือสิบนิ้วไก่คิ้วเกศาข้าขอปูจาไหว้สาก้มเก้าองค์พระสัมมาศาสดาเจ้าผู้ทรงปัญญาท่วมท้นสง่าราศีปารมีมากล้นประเสริฐเลิศด้วยพระคุณท่านทรงพิทักษ์พระศาสตร์บ่อศูนย์เมตตาการลุนตัดมูลกิเลสใดแผ่บุญกำจุนแก่สัตว์โลกใต้เฮือเขาป้นภัยไร้ทุกข์ลดป้นจากกองอบายมุขได้หันแสงแก้วแสงไฟท่านเป็นประทีปแก้วดวงสดใสเฮือกำเนิดไตรรัตนเจ้าตั้งสามประการใสงามบ่เศร้าระบือนามไปตัวต้องราชธานีเนี่ยมีไตรรัตน์พร้อมน้อมกราบด้วยวันตีองค์พระแห่งพระพุทธชินสีตรัสรู้ชอบดีหูโลกแจ่มแจ้งชาวพุทธทุกคนจดจำเตื่อมแท่งช่วยกันแนะนำจำไว้ฮือแผ่กระจายขยายไปใจชาวพุทธจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสแก่คนทั่วไปอยู่ในโลกล่าพระธรรมนำสุขทุกเมื่อแก่ข้าจักขอนำมาประพฤติขอข้าขอน้อมใจไหว้สาระลึกถึงพระธรรมเจ้าบวรคือผู้นำแนะซึ่งกรรมสั่งสอนสิทธิ์พระชินวรทุกพระองค์เจ้าทุกพระองค์เจ้า

0: ต่อจากนี้เป็นเวลา30นาทีพี่น้องหมู่บ้านเฮาก็จะได้รับฟังเล่าข่าวเจ้านี้ออกอากาศที่สถานีวิทยุ PPH Radio บ้านเฮาเสียงดังฟังชัดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้เล่าเรื่อง
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: โอ้เริ่มตั้งแต่กันทวนวันนี้จะเล่าเรื่องกันทวน10 11 12คือพี่น้องได้รับฟังครับก้อนจากในธรรมมาเป็นข้าวห้ำข้าวซอเพื่อจะคือได้ฟังง่ายขึ้นเข้าใจดีขึ้นอย่างได้หกดีจะไปละไปลืมกันนะครับเดือนนี้ลอยกระทงพุ่นแถมกรรมปัทโทปุ่นเป็นตีนิยมหลายวัดหลายวาเตศธรรมมหาจาตกันครับครับประเดี๋ยวก็หาฟังกันได้ยากนะครับเจริญถ้าฟังได้ต่อจากนี้ครับ

กันท่นสิบกันสักกบันนะครับล่ำดำธรรมเตสันนามาลอดสักกบันกันโทกันทวนสิบแขวดกฎหมายแขวนล่ำเลิกกันประเสริฐด้วยตาหน้าปาลมีเตโสมักว่าเตวิสุขัตติเยสุและกับเมื่อเต้ากระสัตฤาษีตั้งสองพระองค์ยังเจียนจาสาธุการโคมคืนตันซึ่งอันไปมาตั้งดังอันในกาละเมื่อนั้นพญาอินตนวิเศษหูแจงเจดหอละไทยก็ขดิงในใจว่าอันยังเวตสันตะโรราชาในวันวานี้เห็นแหละพระอินกระห้อนใจแล้วแหละตานลูกไปมาตกหมดเชียงแล้วนะครับนี่การท่วนสิบนี่สักกบันมี43พระคาถาเอาเป็นข้าวห้ามข้าวสอฟังง่ายดีเนาะทัศชาวัดอย่างมาฟังกันนี้โบราณก่อนขี้ปื้นจี้ไข่จ๋าเป็นข้าวธรรมะองค์พระสัทธากวีล้านนาจักจ๋าก้าวแท่งโพธิสัตว์ตั้งใจยังแจ่มแจ้งได้ตามคำแปลงเมียฮักกล่าวถึงพระอินทร์อยู่ถิ่นพำนักตามนักฟ้าเจ้าดาวดึงได้มาล่ำปิดตั้งจิตนึกถึงมานั่งลำพึงถึงมัดซีเจ้ากลัวคนข่มเหงบอกเก่งนอนเน่ามาขอตัวเอาไปใช้ตั้งจึงประแปลงตนนะแถลงตนเป็นคนขี้ไร้เป็นพรามบาปใบเตวมาเข้าไปนมัสองค์พระสัทธาข้าขอชายาเอาไปไว้บ้านจะเอาเมียจะขอเมียไปไว้บ้านเถอะม่อโพธิสัตถีใจดีเสี่ยงท่านได้ตานเมียแปลงแต้ตักหยาดน้ำหมายตานได้ตานเมียหักใจจักโจมจืดยินดีโอตานเมียนะไปหลายคนเด้อตานเมียใจจักจมจืดยินดีสามโลกแท้ซ่องผลบุญฤาษีปื้นธรณีวันไหวลั่นล่าล้วนสาธุการบุญตานแก่กล้าฮื้อตานชายาเมียฮักแต่กันเนาะอำนวยกับกึ๊ดกึ๊ดอย่างเอียนเนอะตานเมียไปหลายคนเหมือนกันเฮาก็มันขอคือมันไปกันเนาะมันจะมีลูกกับกันโลกอันที่มีลูกนี่ตานมาได้เขาเฮ้ยมีฮักพระอินกระแปลงกายอ้อยหน้าทุนตักข้าคือตนเจ้าอินตาขอคืนเมียฮักองค์แก้วแก่นตาขอคือบุญญาต้านจงเปล่งปล่อยอ๋อนี่พญาอินยังบนตานฮับไปแล้วนะและยังเอาคืนฮืออยู่ครับอำนวยเขาบ่คืนแล้วขอไปอ่ะถึงโพธิญาณไก่มาห่วงห้อยเหมือนดาวขาวลอยเลิศฟ้าพระเวสสันดรขอปอนบ่อจ้าเพื่อผลเบื้องหน้าเนในปอนที่ขอนี้มี8ประการอินตาประธานสมใจไฟอ้างข้อ1ฟังเน้อนั้นขอป้อตนสืบสร้างยกโตดเบาบางล่วงป้นข้อ2มีใจไทยคนบาปล้นป้นจากเปิ้นฆ่าราวีข้อ3เป็นที่ฮักใจยิงอิถีไพร่ฟ้ายินดีมีใจสอบสู้4อย่ามีใจอะไรลิงลูอย่าเหมือนหอยงูเลี้ยวกดนะเปียงมิ่งขวัญใจบ่ได้ละลดมาทีแม่เจ้าองค์คำข้อ5มีอายุยืนยาวฉนำมีใจเป็นธรรมนำไปเบื้องหน้ามีลูกมีหลานสืบสานตัวล่าเคียงคู่อนาถิ่นแคว้นข้อ6นั่นนะอย่าได้ขับแค้นสินทรัพย์เนืองแน่นอุดมพักษาหารติบเนืองนองสุขสมมาฮือเจยจมบ่มีหมดเชียงข้อ7แถมลาอย่าได้หมดเชียงของตาลเป็ดเปียงหมื่นจันทร์
ก่อนฮื้อม่วนก่อนฮื้อฮื้อม่วนใจคนได้สอบสั้นบริสุทธิ์ใจอันตวยมาข้อ8สุดท้ายตั้งเป็นสังกาขอองค์ปินตาฮื้อปอนหม่อนน้อยเมื่อยามดับขันโศกันเศร้าซ้อยจิตล่องลอยไปบ่จ้าลอยสู่สวรรค์ดุสิตจันฟ้าอยู่เหนือแหล่งล่าเมืองคนเสวยวิมุตติอันสภาผลปั้มเป็นมงคลอยู่จนเก่งกล้าหากว่ามดขันลงมาแหล่งล่าคือมีบุญญาเหนือจันเป็นสัพปัญญูความหูที่สั้นถึงอรหันต์เจ้านิพพานสังวรนามาเต่าอีเต่านี้วาดวางกรรมก่อนเลยนายเฮยอันนี้เป็นกันที่10นะครับมี43พระคาถาสักกบันนะครับเนี่ยธรรมะก้อนมาเปลี่ยนข้าวห้ำข้าวโซคือพี่น้องได้รับฟังเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นจะได้ละครับเดือนยี่ร้อยกระทงเนี่ยพอถึงเตะกันก็หลายวัดหลายว่ากันทีเดียวครับแต่อำนวยเอามาออกวิทยุเพื่อคือเข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้สนใจใครในธรรม13กันมหาชาติเท่านี้นะครับครับรับฟังต่อเลยครับ

0: พี่น้องท่านผู้ฟังที่ฮักครับการจะเต้ทำ13กันเนี่ยตะก้อนสมัยตะก้อนผมเป็นพระน้อยครูบาก็จะต้องคัดเลือกเอาเสียงอย่างทำมหาราชกันต่อไปเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังนะก็จะต้องเล่นเสียงใหญ่ๆเสียงโค้งๆมหาราชตุจกมาทีได้ต้องเสียงน้อยนะครับนิ่มนวลถ้าสักกตินี่ต้องเสียงแหลมเสียงแข็งเสียงแหลมถึงจะเต้นสักกติปุ้นจะต้องฟังเสียงพระน้อยตนใดหรือตุเจ้าตนใดที่จะฮือเต้นทำมหาจาตนะครับคือเสียงดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับครูบาเจ้าปุ้นจะไปคนนั่งฟังนะทำอันนั้นจะต้องเสียงอย่างอันอย่างอันอันนะว่าล่ำดำธรรมเตสนาส่วนว่าพระมหากษัตริย์ศรีและราชมัดนางมัทีก็มีใจอภิลมจมชื่นยินดีซึ่งกันไปมาแล้วก็อยู่ในกู่แก้วสาลานอินตาธิราชหากคือแต่งไว้เฮ่อแก่ตนวันนั้นแลจุนจังโกปีเบื้องปันปู่จูโชคปู่พามก็เอาสองกุมารงามปี่ด้องเข้าสู่ห้องพันอะไรเสียงหนดังไกลริ้วโลดได้60โยชน์ขนันนาก็จะว่าเงี้ยวประเทศธรรมนี่นะเสียงมันบ่ค่อยดีเวลามันเท่า มหาราชกำยังบ่แล้วก้อยฟังเตอแก้วนั่งจุ่มนุ่มฟังกล่าวถึงจูโชคหรือตู้โจกซึ่งต้องพกผันเตียวตางหลายวันสี่หกสิบหยดได้จุกจุกเลียวๆฮ้อนเป็นปิวไม่กัดยึ่งดวงในปวดต้องจวบตาวันแรงแสงมนอองจ้องเอ้ยนกบินสู่ห้องคืนคอนเน็ดเหนื่อยเมื่อยล่าพรามเท่าตาป่อนหาตีรับนอนต้นไม้ใหญ่กว้างหันต้นไม้กวาวนะครับกิ่งยาวสันล่างจักแป่งป่างนอนตีนั่นเปียได้เครือเขาลากเอามากั้นหวันสองมือเจ้ากุมารขืนปล่อยเอาไว้คงบ่ได้การมัดนอกุมารนอนดินฝุ่นหญ้าเอ้ยแต่อัตตาตนบ่ทนรอท่าขึ้นนอนบนคาคบไม้เนาะตัวเองมันไปนอนบนแง่ไม้อ่ะเอาสองกุมารมัดไว้ตีต้นตีนอันที่เข้าไม้ลุ่มหันนอนขี้ดินส่วนองค์ลูกขาเตวาเทพไทยฮักษาแขวนใต้พงพีแต่งตนละไม้ค่ายตนฤาษีและแม่มัทชีมาช่วยปกป้องสละสลงองค์แยงช่วยกันแต่งย่องสองหน่อภูบาลเรียบร้อยครับกล่อมเผาเบาครับกล่อมเพลงเบาสองเจ้ารับม้อยป้อยหายโศกเศร้าเคืองกาปืนต้นไม้นี้จารีกันหาเข้าสู่นิทราเตวาอยู่เฝ้าจวบแจ้งกลางหนตาตนปู่พามเท่ากับป้าสององค์เยาเคลื่อนย้ายจักลู่ถูกังเอ้ยเหมือนดังจังไห้บอกว่ากำไส้ตุยมาไปถึงเก้าก้างต่างแยกสองขาลืมหนต่างมาตาตาก็จำมาได้โอ้มันตันใจตนมุ่งไปหนใต้โพธิ์เมืองสนใจที่นั่นโอ้ถ้าลงตุ๊กขามาหลายหลืบจั้นก็หาว่าอันสูญไปพรามเท่าตระนกสะดุ้งหัวใจเอ๊ะมันเป็นจะใดมาโพสเหี้ยเมืองนี่มาโพสที่พญาเมืองสีสนใจพุ่นนะครับก็เลยปล่อยตามเปียวกับคนเดียวเก่าขี้อยู่เมืองสี่ปีที่นั่นเอาแล้วก็เอาก้าจะเอาก้าไทยตัวควายงัวหลายจั้นเงินทองคำฟันปันคำ จ้างมาปอร้อยเงินห้อยเป็นกำร้อยสิ่งกี่คำนำมาฮือค่าเนี่ยครับพูดถึงแปลงขันตั้งเวลาจะเตะทำครับจ้างร้อยมาร้อยเครื่องนุ่งทะลงใต้ถุงเสื้อผ้าจุ่งน้อมนำมาหลายจังอาหารเลี้ยงดูอยู่ที่เมืองนั่นบ่มีอยากกันอันใดของกินของมักตักเต็มถลายย้อนกินลำไปต้องแตกตายเหจ้อยผู้พามครับกินจนต้องแตกครับเงินก็ไม่ได้กำคำก็ไม่ได้ห้อยเออเปิดยืดคืนเมืองลวดแม่งจวบกันพอดีสีเผือกเจ้าจ้างเปิ้นส่งตัวเจ้าคืนมาเออส่งมาหมดจังเผือกติดตามไปก็ส่งมาแล้วเป็นขวัญเมืองเก้าเป็นเจ้าขวัญตากู้พระบุญญาเวชสันดรเจ้าพระเจ้าสนใจอะไรลูกเต้าภาคบ้านเมืองเห่าเหมือนนักจึงด้านภัยสนไผ่พ้นคึกคักจุงจักจวนเจ้าคืนมาสืบราชสมบัติครองราชรัฐฐาแต่พระบิดาชลาแก่เฒ่า11กถาเนอะมหาราชเจ้าขอย่างเศร้าเต่านี้สั่งวรรณนาขี่ยาเก่าจี้ขอปงเสียงนี่นอนายจบบรรยายขยายเสียงนี่เต่านี้วาดวางกรรมก่อนได้เฮยมหาราชกันท่วน11จะได้นะครับการเตะทำมหาราชตุ้เจ้าเสียงใหญ่ๆนะพัดมุ่นขนาดครับฟังดึกดึกหนาวอดทอดเวน่าเดินหยีนะพระบัณฑึงเปิงขนาดครับอันมหาราชนี่ตัวปู่พามเท่าก็อกแตกตายเพราะมันกินจนต้องแตกที่นี่มากันที่12ครับน่าสักกะติเพราะว่าโดยถนัดเพราะว่าฟิตมาหน่อยเตะทำตัวเองครับ
1: อินเทอร์เน็ตล้านนา
0: เอาลวดไปเลยมโนในไข่สักกติคำลิทีแจดำลิทีแจ้งแถลงพญามี36เนื้อยกพระกถาใจจื่นศรัทธาวันตากับไหวผลเนื้อนาบุญเกื้อหนุนส่งได้สุขสมฤทัยสิ่งทรัพย์จารีกันหาปลาปลาคนกองตับประดับเครื่องย่องเรืองไรมุดจรินตะสละน้ำเย็นใสกลางป่าดงไผ่ก่อนไปหาเจ้าจ้างมาหลีปนหมู่คนหน่อเน่าหมายมาหับเอาองค์เต้ายุรญาติอู้จ๋าเดือดเศร้าตั้วของเขตดาวอลันจ้องจ่อตุงยื่นซ่องโหห้องหับขวัญสะปะสะปันเนืองนันตัวล่ามงคลดิถีสี่ปีรอท่าเป็นเจ้าพญาครองแคว้นพระเวสสันดรได้ฟังเหมือนแม่นข้าศึกเนืองแน่นดงดีปูนดีงืดแต้แก่องค์ฤาษีลูกล่ำกวนควีมัดสียอดสร้อยอกสั่นขวัญหายมาหลายบ่น้อยเล็งพกพ่อกอยกองทัพหันเจ้าสนใจน้ำตาซึมซับมาฮับลูกแก้วเจยจมรีปนจ้างมาสู่อาสนหลมปากันจื่นจมปนมกลับไปโตนทะลงศีลหลายปีติได้ปัดภาคเวียงใจแต่ตักนางพุทธสดีเตวีผ่องพักประจักษ์ที่แจ้งปารมีปัดภาคลูกไทยนับได้หลายปีป้าบำเพ็ญกรรมดีหลายปีที่สร้างน้ำตาก็ไม่ไหลเหมือนใจแตกบ้างน้ำตาองค์นางหลังย้อยจารีกันหาพุทธาหน่อน้อยกอดหวานหยอดซอยมัดชีเล่าเรื่องแต่เก้าพรามเท่าบุปตีจนถึงสี่ปีนครเขตขันตุกยากเพียงใดจำไปอย่างอันร้องให้รำพันคำเจ้าหกกระสัดต่างมาลุมเล่าปากันกอดเจ้าองค์คำสติขาดวะไรร่ำให้ตอบตำเป็นบุญหนุนนำจำมาปะกันได้ไพ่ฟ้าดิปนปากันร่ำให้เป็นลมล่มไปบ่ลูกฮ้อนถึงพระอินดับสิ้นความตุกหมายสุขแผ่ขึ้นอยู่เย็นโบกคลปัดตกสัตว์ดับเข็นสิ้นกับมดเวนสุดเจ้าสุดเจ่นองค์เจ้าปีกฟื้นฮูคิงเป็นมิ่งขวัญเก้าหกองลมเงาไผ่ฟ้า จุ่มจื่นหัวใจไม้เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนบัวกลีบอ้าเบ่งบานเป็นบุญยิ่งแล้วตามแนวถิ่นฐานนอโพธิญาณคืนบ้านเมืองแก้วเป็นเจ้าพญาประชาผ่องแผ้วสื่อปงปันแนวปิยะรจาลีกันหาวันตาองค์พระเจริญปิตาเจ้ามุนีเวสสันตละลาเปตเปตฤศีพ่อแม่มัสีเป็นสีลูกน้อยจ้างอู้กล่าวจามาละมาลำพันถ้อยกึดตรองพ่อก้อยพร้อมพักสั่งวันนามาเมินแต่ตาขอพักยังจอดจ้างวางลงก่อนว่าตรงไขมาตรงนี้ตรงนี้วาดวังกรรมก่อนเลยนายเฮยหกหน่อเต้าปะกันแต่ก่อนผมเป็นพระน้อยนี่เตะธรรมสักติตัวนี้ครับจาลีโกมาโลปิมุนจาลินตันสันลานตินเลขันทาวาลังนิวาสาเปตัวเห็นก่อนตันทานเสียหาเปียนอย่างข้าติมปิมมังการตาหาละขังสังวิตาหีล่ำดำธรรมเตสันนามาส่วนว่าเจ้าจาลีสาลีโยวาลาเธอกูมานั้นเป็นหลานแห่งเต้าปรมสีสนใจว่าทออบโดยว่าเป็นช่วงเป็นช่วงกันแล้วครับดังนั้นการที่12นะครับเวลาจะเทศประกาศใจกราบศีล5เนาะออกจากกราบศีล5เสร็จแล้วก็เทศธรรมพอเทศธรรมแล้วก็กราบป่ายสักติญาการลุงเรืองไรใสบ่อเศร้าก็จบกันไปเล่ากันที่12ก่อนเลยนายเฮ้ยก็หวังว่าความหูเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะฮื้อตันได้เล่าแก่ลูกหลานได้อยู่เหมือนกันและยิ่งอย่างตะกอนเนี่ยก็จะต้องเตะทำเดือนนี้ร้อยกระทงเนี่ยทำมหาชาติ13กันมันเป็นบุญอย่างมหาศาลเนาะต้องมีขันตั้งใหญ่จังร้อยมาร้อยปะโทเผือกอ้อยเข้ามาอย่างต่างๆนะครับแล้วตุงแถมเนาะขาดราชวัตรแถมพระทลายอย่างทีเดียวครับเนี่ยเริ่มจากแหนแห่เจ้าเข้าเมืองเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยกันที่12นี่แหละครับเขาก็เอาในธรรมนะก้อนออกในธรรมมานึกจินตนาการขึ้นจนถึงเป็นการลอยกระทงนะครับงานนี้ครับเออหูมังอีกับอู้กันมังเอียแต่สำหรับวันนี้จากลาพี่น้องแห่งกรรมครับด้วยความหวังดีจากสถานีวิทยุ PPH Radio นะและพระครูอำนวยกำลังพัฒน์สวัสดีครับ

การว่าศึกษาทั้งเพลงพื้นบ้านเนี่ยครับชอเนี่ยตั้งแต่อายุ13ปีพ่อแม่พาไปที่ทำบุญนะที่ทำบุญเขาก็มีการครับชออยู่แล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าฟังว่าสนุกดีก็เลยมีจิตใจว่าอยากจะเป็นอย่างชอจะเป็นเด็กนะพอดีอายุ13ปีพ่อก็ตายก็เลยเข้าโรงเรียนไปถึงป.4ออกมาก็มาสนใจในงานศิลปะศิลปินพื้นบ้านเนี่ยที่นี่เขาซ้อกันที่ไหนก็ไปดูเขาที่นั่นที่นี่มีความสนใจว่าวันหนึ่งท่านเขามีการบวชนาคในที่บ้านพ่อนั่นน่ะในบ้านเดียวกันนั่นน่ะที่นี่เขาพระไปบวชแล้วตอนเย็นเนี่ยเขาว่าคนเมืองเหนือห้องว่าล่างพามนะบวชพระมาแล้วเขาจะมากินกันแล้วที่นี่กินกันเขาก็ถามว่าเอ๊ะใครจะซ้อได้พงใครจะขับซ้อเหมือนจากคืนนี้หรือแต่วันก่อนเนี่ยใครได้บอกว่าผมซ้อได้ครับมึงเป็นเด็กน้อยซ้อได้บอกได้ครับจำของเขาก็เลยซ้อที่เขาเอาปีนมาดีดสีเสลอยก็ซ้อไปเป็นบทซ้อกับซ้อตามที่คนแก่ที่มันซ้อแล้วไปก็จำบทสืบไว้ฮะซ้อไปเขาก็มาจับมือว่ายกมันเขาชนะมวยนะเขาว่าโอ้ยได้จังซ้อแล้วพอใจแล้วในเจ้าบ้านเขาว่าพอใจแล้วได้จังซ้อแล้วไอ้คนขับซ้อแล้วแล้วที่นี่ปกครูจะลังกาเขาถามว่าเหตุใดไปทำบุญบวชนาคมาอย่างค่ำนะบอกว่าเอ้ยไปฟังซอเด็กน้อยคนบ้านหัวหน้าปุ้นโอ้โหซอสนุกมากอีน่ะเขาว่าซอบ้านเพียวมวนซอมวนแล้วที่นี่ปกครูจะลังกาว่าเป็นไผกับบ่ฮู้เขาเจ้ากับบ่ฮู้เขาเจ้ากับฟังเนี่ยที่นี่เปิ้นก็ติดมันผูกมาติดตามมานะติดตามแถวบ้านติดตามแถวบ้านแล้วไปขอแม่ว่าขอไปเป็นลูกศิษย์ปกครูชัยลังกาจากท่านมาได้6ปี7ปีปกครูชัยลังกาว่าเออออกไปทำงานคนเดียวเถอะเอาไปตั้งคณะเด้อเอาไปตั้งคณะเพื่อสืบสานเออคนรุ่นลูกรุ่นหลานนี่เฮือนฮู้ไปที่นี่ซอไปกับผู้หญิงอย่างคนชื่อว่าจันสมอย่างนั้นดังขึ้นมาที่นี่ดังขึ้นมาห้างแพร่พามาซีของจังหวัดแพร่เนี่ยเพื่อไปซอโฆษณาขายยาผงแดงกาอินแขวนเออกาพระธาตุจอแฮก็ซอให้เขาไอ้5ปีนะอยู่ฮั่นน่ะชินี่ห่างไสศีลพระนิตของลำปางมาขอว่าเอาไปซอห่างไสศีลพระนิตลำปางบ่เลี่ยงคำมั่นนะก็ลาจากท่านไปซอเฮาบ่เลี่ยงคำมั่นได้แห่ง6ปีซอขายยากาพระธาตุอินแขวนแก่งอังเลเคียงแก่งอังเลนี่นะชินี่เสียงดังไปทั่วละทั่วจังหวัดลำปางทั่วภาคเนี้ยคนได้ฟังวิทยุของชินี่บริษัทของอันนายห้างของวิทยุพี่ลีบมาขอไปซออีกซอก็ดังตอนนั้นค่ะวิทยุมันออกบ่ไหวจ้ะการสร้างผลงานนี่คือว่าจะเป็นในหมู่บ้านก็จ้ะจะต้องไปห้องเอาลูกเอาหลานเอามาพึกมาเป็ดที่นี่มันเปลี่ยนกันไปนักซ้ออย่างนั้นซ้ออย่างนี้ซ้ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้เขาก็ซื้อไว้สร้างผลงานไว้ผลงานอันนั้นผลงานนี่เวลาเขาทำบุญทำทานเขามาเชิญก็ไปให้เขาสมระวังศีลาลึกนี่นะความคิดว่าจะซ้อแบบไหนแบบไหนเขาจะสร้างโบสถ์แล้วถามเขาว่าใครสร้างโบสถ์ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุพันธ์เนี่ยใครเป็นคนสร้างโบสถ์คือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารอยู่เมืองหยังอยู่เมืองกุ้งราชคฤห์ของอินเดียต้องหู้นี่ไว้ตลอดเลยสร้างโบสถ์มาที่หลังแต่อันหลังแต่อันหลังหลังหนึ่งชื่อหยังชื่อหยังต้องจดจำไว้เวลาพระเขาเทศน์นี่จะไปนั่งตั้งจิตฟังเขา
อันคนมาเก่านี่ไปฟังธรรมอันนี้เนี่ยเวชสันดร13กันนั่นน่ะกันหาจริยอันอย่างอย่างนี้เนี่ยนางมาทีรู้หมดอยู่ในปู่มนี่หมดสิ่งเหล่านี้ที่ว่าได้ไปสอนนักเรียนก็ดีสอนนักศึกษาก็ดีสอนลูกศิษย์ลูกหาก็ดีก็หวังว่าจะพาให้กับลูกกับหลานไว้ให้สืบสานไปตลอดกาลและยาวนานนั่นน่ะ

0: อครับ
1: ครับ
0: อย่างใดเนี่ยครับหมอผ่าตัดตาให้ผมมันนั่นนะครับผมปิ๊กไปถึงบ้านผมหักวันค่ำวันค่ำคร
1: ับ แพ้ยามั้ง
0: ไม่ใช่ครับ
1: ไม่ชินสายตาหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ครับผมมืนตาเมื่อใดเนี่ยผมหันนะครับหันไส้ผมอะครับหันตึงไส้อ่อนไส้แก่หันแผลไส้สุดผมพวกครับผมหันแล้วผมไข้หักหมอมาล้างคำตาพิษให้ผมก็ครับเป็นกระตาดำเข้าตั้งในก็ครับ
1: มันนั้นหมอไม่ได้ตั้งใจ เพราะว่าเรื่องใหญ่มันก็คือ Y2K ลุงจำได้ไหมผ่าตัดตาคืนนั้นนะคืนวันที่31ธันวาคมปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะ
0: Y2K จะทำให้ผมลำบากจะเอาผมมาหักตลอดชีวิตรุ่นนะครับ
1: เชื่อหมอสิถ้าไม่เก่งจะเป็นหมอจากคลินิก3บาทได้ยังไง
0: หมอครับผมไข้หักครับนะครับ
1: อันนี้หมอไม่เกล
0: หมอไม่เกลหมอไม่เกลแต่ผมต้องมาหักคนเดียว

0: ีพ่อบ่ม่วงเนี่ยมันถึงบ่ได้เรื่องบ่ได้ความ
1: โจมมาหยังพี่โสม
0: ก็บ่ม่วงเนี่ยกะ
1: หยัง
0: มันบ่สมดุลกับหน่อยมันเลยต้นมันใหญ่แต่หน่อยมันเต้าลูกกุยสู้บ่เต้าก็บ่ได
1: ้หยัง
0: เครือบ่เต้านิ้วก้อยแต่หน่อยมันเต้าหัวนี่บ่ม่วงเนี่ยบ่เป็นเรื่องแต้ๆอะล่ะโอ้ยบ่ม่วงตกในหัวพี่โอ้ถ้าหน่อยมันใหญ่เต้าบ่เต้าหน้าพี่บ่ดีแล้ววะเนี่ย
1: นะปากบ่ดีลูกติไปเลยโดนทําโทษแล้วดีนะถ้ามันเป็นทุเรียนจะขนาดไหนเนี่ย

0: ันอีน้องนีไปใจกันน่ะมันนั่งกอดกับป้าใจที่ไหนน่ะน้องนีน้องนีไม่แอวกะนั่งอยู่กับไผ่น่ะแอนเล่แฟนใหม่กันน่ะผัวน้องนีไม่ไหนอ่ะ
1: โอ้พี่สมกะเออพี่มาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนมาเพ่ก่อนเนี่ยขอร้องละพี่พี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังเนอะว่าพี่มาปะน้องที่นี่นะอ๋อเนี่ยเนี่ยน้องเอาสตางค์ให้พี่สองพันพี่บดีพี่อู้ไผ่ฟังแท้น่ะพี่เนาะ
0: โอเคน้องนีพี่ตึงบอกอู้ไผ่ฟังมามีไหนสตางค
1: ์นี่นี่นี
2: ่น้องนีครับไม่นี่แต่กี้ไผ่อะครับ
1: ฮะอันเปิ่นเปิ่นคนรู้จักกันอย่าหาปิ๊กบ้านละบ้านปะ
2: อ๋ออันก็ตามใจน้องนีกะครับ
0: น้องนีน้องนี
1: เฮ้พี่สมพี่ปิ๊กมายังทำน่ะ
0: พี่ก็จะมาเอาสตางค์มาคืนน้องนีนะคะพี่บ่เอาแล้วนะพี่เคยอู้คนอื่นฟังจนปากพี่เนี่ยคันยุบยุบยุบพี่บ่เอาเนี่ยสตางค์อ่ะอ๋ออ๋อพี่จะไปโซอู้คนอื่นน่ะมันม่วนกว่าสบายใจพี่ดีเนอะเนอะพี่เอาคืนให้ตัว
1: แล้วเดี๋ยวพี่พี่เอาน้องเพิ่มเพื่อพี
0: ่เออพี่ถึงขอไปเล่าคนอื่นฟังแต่พี่ขอต่อ

0: เนี่ยหมอยจะบอกคือเนี่ยอีตัวที่หนังตั้งหลังเขานี่นะ
1: อีงาน
0: อ่ะหันหน้าหันตามันดีๆนะมันธรรมดาเนอะบึดไอ้นั้นบึดไอ้นี้จะบอกเ
1: น
0: ี่ย
1: มันมีผัวหลายคน
0: มีผัวหลายคนมานั้นเป็นกับแป๊ะแป๊ะแฮมคนนะ
1: ฮะ
0: แล้วผัวมากกว่าบะยอกนะออกสามล้อสิ่งในเวียงไงจะบอกคือบึดเอาอีนั้นขี่บึดเอาอีนั้นซ้อนจะบอกให้ผัว
1: มันมาละมันมามันมามันมา
0: อีนี่มึงต

0: คุณ
1: ยังฮะ
0: คุณลูกมาอู้กันก่อน
1: โอ้ยทำยัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: มันหลายเบอร์ไผ่ไม่จำได
0: ้02เหรอ
1: ก็โทรเบอร์กรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้ชมอ่ะ
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ฟังถามนะแค่รับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีเนี่ยเบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ก็ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรอ
1: โอ้อันนี้นี่จะไปยุ่งน้ำเมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวๆอวบๆนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักโอ้มันคนขาวลุบบ่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปฮือฮู้เน้อถ้าฮู้แล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่0188349973เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: ผมมีกะมาซื้อใหม่ล่ะ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงฮับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไปปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ็ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลยฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
1: นี่เอาอย่างอีดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลละ1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
0: ฮัลโหล
1: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ฮือน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอ๋น่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆหน่อยเนาะดีกว่าอ้ายต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของอ้ายเออเมียอ้ายอ่ะวันนั้นอ้ายห้องเมียอ้ายว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุทรแม่นก็อ้าย
1: เออแม่นละย่าผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวย่าผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน่อฮึแล้วแน่แล้วแน่

0: โอ้ไอเลนไปไหนมานะ
1: โอ้ไผโอ้ไอเหินกะ
0: เออ
1: โอ้โหอิดไปอิดเงาไอเหินนี่ไปตักน้ำบ่อมาเลิกขนาด
0: มันเลิกบ่ได้ล้ำเหลือ
1: ป้าอุ้ยบอกว่าสมัยก่อนป้าอุ้ยขุดเนาะแปดไม่เศร้าก่อนนึ
0: กแปดไม่เศร้า
1: ครับอีโอ้ไอยังไม่แอะแต่แอะว่า
0: น้ำบ่อไปหาเลิกละนี่ก่อน
1: เลิกบอกได้
0: ขนาดเอาใบหินโจ่งลงไปนี่นะปิกไปบ้าน3วันปิกมาฟังเสียงมันจะดังจ๊ม
1: โหมันล้ำเหลือเนี่ยก้านผมกะ
0: เนี่ย
1: ตะว่านี่ผมไปจอมเบ็ดอ่ะเอาเบ็ดพร้อมแกบ3คู
0: ่เอาไปอีหยังล้ำเหลือ3คู
1: ่ก็เอาแกบไปอุ่ยหือป่ามันไปกินตั้งอื่นพ่องอ่ะผมจอมมาตัน
0: โหมันนั่งอันล้ำเหลือ
1: ครับ
0: สู้แฮบ่ได
1: ้เป็นได
0: ตะว่าไปว่ายน้ําในหนองว่ายไปว่ายมาปันลิมตัวมกละออนมกสามขวบนั้นว่าให้มาจรแฮนะถ้าอุ้มพอนักตะกึกมกแซวกิโลได้นี่จะได้ไม่ได้เอาแห่ไปถ้าอันเสร็จแฮแน
1: ่โหโมลงไปก็เซล
0: ผมต้องเปลี่ยนเอี้ยครับแล้วไผ่เป็นไผ่กัน
1: ก่อนเนาะ

0: ช่วงนี้ความจำเสื่อมเฮ้ยเหิน
1: อย่ามา
0: แต่ว่านี่นะขี่รถเครื่องไปวัดกำปีกปอปีกมาถึงบ้านอ่ะลืมขแจรถเครื่องไว้วัดปั๋ว
1: แล้วมาอีกได้นะ
0: ก่อนเนาะ
1: ก็แฮ่ซ้ำหายละขี้งกะ
0: เนี่ย
1: แต่ว่าขับรถไปกัดปีกมาถึงบ้านเจ็ดจะหัวรถยังลอกคอหันอยู่อ่ะ
0: โหแล้วปีกแม่งได้น่ะ
1: ก็เนาะอย่างขี้นะ
0: โหเสียวนี่อู้อย่างใดเนี่ย
1: อู้เล่นมาได้ครับแต่อันนี้เรื่องจริงนะ
0: เรื่องอะไรอย่างฮะหมอ
1: ติดแล้วเนี่ยเข้าป่าไปล่าสายกับน้องเบาปะใส่หมูป่าตัวเบล่เบล่น่ะให้เอาปืนขึ้นเลงนี่นะบุกกองเลงนั่นน้องเบาให้ซึกซึกซึกอ่ะ
0: โอ้มันเอ็นดูหมูป่าครับ
1: มันกลัวให้ใส่พริกเผ็ด
0: โมละยิงโดนบ่โดนหึ
1: แอนเวนเทียบอ่ะ

0: ไอ้เหินไอ้เหินว่าตากับตีนเนี่ยไอ้ยังไม่จะสำคัญเหรอกัน
1: โอ้ฮะว่าตา
0: แต่ผมว่าตีนว่ะ
1: ตาสำคัญกว่า
0: แล้วมันสำคัญอย่างไรตาเนี่ย
1: เอาถ้าขี้มันมีตาขี้ไปไหนได้ก่อ
0: แต่ถ้าไอ้เหินมันมีตีนไล่เหินจะเตี้ยวได้ก่อ
1: โอ้ยังไรตาต้องสำคัญกว่าอยู่แล้ว
0: แล้วมันสำคัญกว่าอย่างไรล่ำเรือเนี่ย
1: ก็ขนาดจื้อคนอ่ะเปิ้ลจะใส่ชื่อว่าดวงตามีที่ไหนดวงตีน
0: อ้าว
1: อย่างตุ๊กตามีก่อตุ๊กตีน
0: อ
1: ย่างเครื่องดื่มอ่ะแลกตาซอยมีที่ไหนแลกตีนซอยยังไวตามิวมีก่อไวตีนมิว
0: แล้วเคยอ่านข้างกล่องมันก่อ
1: ไม่เขียนว่าไร
0: มีโปรตีนมันมีที่ไหนพ่อเขียนว่ามีโปรตา
1: แล้วโป้เมียคิดรอภาษากลางบนห้องไอ้ยัง
0: พ่อตา
1: เออนั่นน่ะมันมีที่ไหนพ่อตีน
0: เอาอีดีกว่าปะ
1: ยัง
0: คิงว่าตากับตีนเนี่ยอันใดมาจากชนะ
1: แฮว่าตา
0: แต่ฮาว่าตีน
1: อัลล
0: าอันก็ตีนเต็มตาบ่ใจตาเต็มตีน
1: โอ้ยแฮงนี่ตั้งเบ้าตาครับอุ้ยเหรอเอาตีดดีกว่าเว้ย

0: คุณกำลังทำอะไรอย่างอยู่ครับ
1: อ๋อฉันกำลังเก็บใบพลูไปให้แม่กินกับมากคุณมาไหนนะ
0: อ๋อผมมาจากภาคเหนือครับ
1: โยภาคเหนือใบพลูเนี่ยแถวไหนอะภาคเหนืออ
0: ๋ออย่างใหญ่นี่กับบักเกินฝ่ามือนี่แหละครับ
1: พิษกับบาน

0: ข้างใต้นี่มีกี่ขาครับ
1: มีแปดขา
0: อ้าวแล้วปูอะไรมีสี่ขา
1: ไม่มี
0: มีคนสองคนปูเสือนอน
1: พี่วิทูนี่เคี้ยวกังเพ่นี
0: ่น้องนี่ก็ขี้จุ๊กเหมือนกันนะเนี่ย

0: ผมอยากอันนี้เลยนะครับผมอยากจะได้บะป้าอ่อนกินสักหน่วยจะได้ก่อครับ
1: อ๋อได้ไม่ปลื้มพี่ว่าแต่บ้านเพียนต้นเผาสูงแค่ไหนอ
0: ๋อยังสูงนะครับกับบะเกินแค่พ้นหลังคาบ้านนิดหน่อยครับ
1: เอ้ามันผิดกับบ้านฉันนี่บ้านฉันบกเผาล้นซ้ำวันซ้ำคืนไม่ถึงดินสักที
0: ่ขี้จุผมละกันเนี่ยสูงขนาดนั้นเลยกะล้นซ้ำวันซ้ำคืนยังบ่ถึงดินกะครับ
1: ไม่ไม่ใช่พนันหลกเผามันล้นแล้วมันขาดเหมือนล่างคาบ้านเลยไม่ถึงดินสักที
0: ่น้องในจุไอ้ละเนี่ย

0: อย่าหาว่าไอ้จู้จี้จุกจิกเลยนะครับภาคใต้เนี่ยผืนดินเตี้ยๆอย่างเงี้ยน้ำมันเคยท่วมกว่าครับเนี่ย
1: บ้านฉันน่ะไม่ท่วมหรอกพี่มันท่วมแต่เสาไฟฟ้านู่น
0: โหถ้าอย่างนั้นบ้านคุณก็ปลูกสูงยอดเขาป่ะกันน่ะ
1: ไม่สูงปานนั้น
0: ฮะปลูกบ่สูงแล้วน้ำท่วมเสาไฟฟ้าได้อย่างไรครับ
1: คือว่าเสาไฟฟ้าโคลนลงน้ำน้ำมันเลยท่วม
0: น้องนี่คิดจุ๊ไอ้แล้วเนี่ย

0: น้องครับบ้านน้องใหญ่โตอย่างเงี้ยน้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องอะพี่น้องอยู่กัน2คนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้ท้อโอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี้ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนแต่พี่แรงกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลบ่ภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: ครับผม
1: อันติปี้มาอู้น้องบิ๊กวันนี้นาก็อย่างที่เฮาอู้กันไว้ล่ะเนาะ
0: ครับ
1: อันปี้นี่ก็ฮักน้องบิ๊กมาเหมือนน่ะ
0: ป
1: ี้ตัวคนเดียวผัวปี้ตายไป 3-4 ปีทรัพย์สินเงินทองปี้เต็มจองห้องหอกิจการปี้ก็มีหลายอย่างปี้หันน้องบิ๊กเนี่ยหุ่นกำยำล่ำบึกแข็งแรงน่าจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของปี่ได้อันว่าแต่ว่าดีนะอันอู้กันตามสื่อเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าน้องบิ๊กแต่งงานกับปี่เนี่ยตัวจะเอาเงินเท่าใด
2: โหปี่อู้อย่างอี้ดูถูกผมรู้เนี่ยลูกผู้ชายอกสามซอกอย่างผมเนี่ยไม่ซักไม่สีหรอกจะเอาเงินเอาทองมาซื้อผมมาได้อันผมขอ 250,000 ขาดตัว
1: นึกว่าบ่เอาอี
2: เอากะ
3: โอเคตกลงไปอยู่ด้วยกันเลย

0: ยมานอนได้ละอ้ายเดิกมาแล้วนะเก่าหลังพี่กำ
1: พี่ผมมาสบายครับ
2: ฮะมาสบายทำไมตายตายตายไอ้บิ๊กอดมาได้ละเนาะนี่อีล้ำเหลืออุตส่าห์องทุนซื้อมาตึง200,500มาอยู่ด้วยกันได้3 เดือนไปมาสบายตลอดไปเนี่ยกันไปเนี่ยงานไปเนี่ยอย่างซักอย่างกำเดียวก็ไม่กำเดียวก็ใครกำเดียวก็มาสบาย
1: ก็ผมมาสบายอะพี
2: ่ยังไอ้บิ๊กเลิกกันเหี้ยยังอีล้ำเหลืออารมณ์บัดดี

0: บิ๊ก
1: ครับพี
0: ่โอ้ไอ้ยังมันแข็งๆนะจ๊ะตัวเก่าไปพอใจนะ
1: ก็ผมไม่สบายอ่ะพี
0: ่เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เนี่ยเหลืออดกับเฮาแล้วนะอยู่ใต้การตึงบ่รอดแน่อยู่มาตั้ง7เดือนไปบ่เนี่ยการบ่เนี่ยงานบ่เอาอย่างซักยังตื่นเจ้าขึ้นมาแปลงขี้ปุ่มเหวแทบแยบตาเลิกโกเมื่อใดก็บ่สบายเมื่อใดก็บ่สบายไปโคนผ้าโคนครัวออกบ้านพี่ไปเหียจะไปไหนก็ไปไป
2: โหพี่อุ่นอีพี่อู้ว่าถูกนะ
0: บ่ถูกแกไหน
2: ก็ตอนที่พี่เข้าได้ผมอ่ะพี่จ้างผมมา 250,000 ก็หรอก
0: ก็แม่นตอนนั้นตัวแข็งแรงล่ําบึกไผจะไปฮู้ว่าเป็ดหยังเอ้พี่ยกคือตัวเหีย 250,000 น่ะบ่เอาคืนซักบาทไปเหียไปเหีย
2: บาทได้ถ้าพี่จะฮื้อผมไปนี่นะพี่ต้องจ้างผมแถม 250,000
0: อกข้าจะแตกเสียหูไปเสียหูเงาตอนมาก็250,000ตอนไปจะเอาแหม250,000เอาเอาสตางค์นี่ขจายไปขจายไปไว้ๆ
1: ขอบคุณครับพี่ก็ผมบ๊ายบายอ่ะบ๊ายบาย
0: จะไปไหม

0: สวัสดีเซียวหนานปันสบายดีกะ
1: เออสบายดีแล้วเซียวหนานบุ้นเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหี่ยต้นขายได้72,000เชียว
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเซียวน้ออ
0: ันไหนแต่บ่ปอใหญ่หน่วยมันดกลดหวานกระลมกระลมขนาดว่าข้าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ข้านึกว่าได้เงินก่อนฝั่งไปเปียขบกมาขุดหน่วยมันออกติดจำหากมันแถมลำลู่ลำลูบข้าเก็บไปขายได้แถม8เข่งนะเชียว
1: เอออูยังอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเจียวเนาะ

0: และเชียวเนาะเปิ้นอยู่ตั้งนี้ร่ํารวยหยังของหา
1: เออข้าก็มีบะลําใหญ่อยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายได้ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่าอย่างอ้านมันก็ดกเหลือลิ้นจี้ข้ากวางกาดเชียว
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทขึ้นจับเปลือกบะลําใหญ่ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้ปีนจลีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งๆไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเซียว
0: ปะอูหยังเอแลกนักกันเมาะๆชักกำหนอเที่ยวน้อ

0: ไอ้เคียวหาเลี้ยงวัวไว้หันตวงนะชุงใหญ่ก้าหูมันยาวร้อยเจ็ดชิบชีวาแต่ว่าขวัญเครื่องบินเข้าตามันเป็นน้ำตาน้อยวันค่ำข้าเอาองค์ไปตวงได้น้ำตามันเก้าชิบเอ็ดองค์ขนาดข้าชื่อยามาหยอดตาขึ้นมันได้เอาเกินไกลขึ้นแปดเจ็นเกินนะเชียว
1: เออโง่ตัวหลงอันล่ำหรือจะเอาอยาที่ไหนมาเล่งมันป่
0: ออู้บัดจำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพ่นนะกันมันก้มกินแง่หัวมีเมืองพม่าปุ่นนะเชียว
1: อืมเป็นโง่เป็นควายข่าบ่หุ้มเล่งข่าหุ้มไปตั้งของเก่าเออบะเซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุเอ่ยวิหารหลงเอ่ยที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
0: ปัดโทกองแกงในอันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเชียว
1: ก็หนังโง่มเซลหน้ากา
0: ฮ่าฮ่าฮ่าปะอูหยังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: มาบัดถ้าเกิดอย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่ฮันเตอร์เปิดไปทำงานกับแย่แย่แบบไปตายครับไก่ฮันเตอร์เอากุ้งควบหัวข้าราชการดีกะ
1: โอ้ยหน่อโอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินของไอ้บัดลำเนอะ

0: วันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูอแก่พกแก่พก3ห้ามสูอเอาปากแก่หม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบเก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้อยออกจ้อนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบ่ดี
1: โบ

0: เป็นดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั้นตาย้อยปิกซิกเสี่ยงไปก็ได้หา
1: จังแปดปันป่ายบาทาเฉียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาหนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสี่ยงตั้งแปดปันป่ายแล้วยังมาลาตะกะก้อนน่ะสูงกว่าท่านอาอู้นักข้าเคยปาดคอ
1: ปาดคอไก่ค่ะ
0: คอคน

0: าขายถั่วเหลืองแปดปันไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ถั่วทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันฮักไก่ว่าฮักเมียถ้าฮักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าฮักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

0: ลูกหลานทั้งหลายแถวนี้ไผ่ใหญ
1: ่โอ้ลุงไปอู้ลักเลงกะถามมาคนใหญ่คนใหญ่เนี่ยลุงมีหยังมีปัญหาหยัง
0: บัดใจบัดใจบัดจะไปเข้าใจผิดคนใดใหญ่เนี่ยนะลุงให้ขอช่วยแบกข้าวสารเมื่อบ้านบัดใดลุงบ่ไหวลุงเจ็บเอว
1: เออเนี่ยลุงอันแขนซ้ายลุงไอ้มาซับอันอย่างน่ะหูบอันอย่างน่ะ
0: นี่นี่นี
1: ่
0: จักกิ้มเจ็ดห่างหิ้งก
1: ็ข้ามกันไ
0: งอ๋อแล้วหูก็ว่าถ้าลุงยกแขนซ้ายขึ้นสัก500เที่ยวนี่อันยังจะเกิดขึ้นสูงหัว
1: ว่าปากันลุง
0: เอ้ยน้อยไป
1: อันก็ฝนตก
0: เอ้ยเรื่องเล็ก
1: โอ้แล้วมันยังไงอ่ะ
0: มันก็ปวดแขนไก่น้อย

0: ในสัตว์เจ้าวัดนี่ไผจะลองผู้ตาเน่บ่
1: ผู้ตา
0: เออ
1: ยังเตียวถนนบ่กับ
0: ตอ
1: เก่งบ
0: ่เฮ้เก่งบ่เก่งมึงพอปุ่มลุงนี่นี่นี
1: ่นักเลงกันเนี่ยฮะ
0: อันล้ออัน
1: นี้ฮู้บ่ยังนี
0: ่อันล้อนี่น่ะคือหมูเขียวตันหมูเกี๊ยวตัน
1: เป็นนักเลงเน
0: า
1: ะแล้วมันจ่อยอย่างเนี่ยมันมีเกี๊ยวตันเกี๊ยวตัน
0: อันล้อถ้าหากว่าวันไหนลุงระลึกได้เอามือลูบที่ปุ่มระลึกกระถาเอาข้าวอุ่นมา2กิโลเอากินทอดมา2กิโลลาบมา1กิโลใช้อัว2คดลุงกินเข้าไปแล้วอะหยังจะเกิดขึ้น
1: อาจจะเกิดแสงประกายก
0: ็ไอ้บ่ใจบ่ใจ
1: อ๋อแล้วมันไปเกิดอะหยังเกิดหยังขึ้น
0: เฮ้มันก็เกิดการกัดที่ปุ่มมากะไอ้น้อย
1: การอู้

0: ไอเสือขี้ปุ๋มบันไต
1: เงี้ยเงี้ยเงี้ย
0: แค่ให้ปะมาเมินละดีละกันเดียวฮะเจ้าใส่หิมะแก้มเราแม่บอก
1: เนี่ยกะที่เขาลือว่าคิงไอ้สิงจักติ่ม
0: สิงจักติ่มเจ็ดปอนด์เว้ย
1: วันนี้แหละวันนี้แหละคิงจะได้ลู่ลิดของง่ายหน่อย
0: ให้ปะ
2: ไอ้เท่ามูนี่ยังได้ดิคนหนุ่มคนกำปั้นนั่งไว้กันเป็นหมู่เป็นหมู่ไอ้สู่เท่าบดอกบดายมาตีกันอย่างกลางไ
0: ปนี่คนอื่น
2: มาตีบดต้อง
3: ไปเขา
2: ปล่อยเขา
3: ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเนาะ
4: เสือใต
5: ้
4: เ
5: ส
4: ียงเหนือ
5: เสือใต
2: ้มา
3: เอาเลยหยอกเลยหยอกเลยเน็ตหยอกเลย
0: วันชินบดายเนาะถ้าบดายทิ้งเหลว
1: เหมือนกันวันนี้ตู้เจ้านักบดายฮ่าบ่มีงานวัน
2: ไอ้เสือขี้เข้าฮะกะเดี๋ยววันนี้หมอกได้ฮะอยู่ที่ไหนสิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้เอาตีนเข้าโยไปไปไกล

ดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง่มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยฝ่ายแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ายมัตตน้อยแก๊บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้กรรมการรับเลี้ยงเนี่ยอย่ามานับยานมายานหมดนะ
1: ไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันลูกเนี่ยไอ้ละละละละ
2: ไอ้
1: ขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับละละ
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งขว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ยยับซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปข้างอย่างจังมัตตะดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: 1 2 4 5 9 10
2: กรรมการยังไม่รับไว้ยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

ท่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปากาสิทธิ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตน์สอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวางป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาข้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: เตงกี่โมงกี่ยามเลี้ยวลื่นนี่ขี้เกียจหลังยาวทำงานเร็วมาก
1: ครับผมจะทำงานมวยอย่างนี้ครับ
0: พรุ่งนี้ลื่นไม่ต้องมาทำงานเลย
1: แล้วมันฮือมากกว่าครับ
0: ไอ้ยาลื่นนี่ผูกไม่ลู่เรื่องเอาอย่างนี้เลือกตั้งนะถ้าอยากจะทำงานต่อไปให้ขายันกว่านี้ออกรถได้เลี้ยว
1: เท่าแก่ครับวันนี้ผมขอพักตะวันได้ก่อนครับผมง่วงนอนครับ
0: ไอ้หลายกลางว่าจังลื้อมาทางงานไม่ได้จังให้ลื้อมาง่วงถ้าลื้อง่วงนะให้ไปง่วงที่บ้างที่นี่คือที่ทำงาน
1: ครับ

0: ไอ้ยาลือขับลกช้าเป็นเต่าเป็นหอยอย่างนี้นะว่าก็แย่น่ะสิขากดุงกังข้าหมดเหยียบหมดไม่ไปเลยสิ
1: ผมง่วงนอนครับเท่าแก
0: อะไรก็ง่วงนอนห่วงนอนอาจดื้อกินยานี่นะมันจะไล่ไม่ง่วงนอน
1: ผมมากินนะครับเพิ่นบอกว่าคนกินตายคนขายติดคุกนะครับ
0: อ้าวก็ลื้อง่วงนอนนี่นะถ้าลื้อไปไม่ไล่ของวะอยู่บนรถตั้งมึงตั้งแสนทรงไม่ทันวะก็เจ๊งน่ะสินะเอาไป2เม็ก2เม็ก
1: เออผมคือ
0: เอาหน่าเอาหน่ากินๆๆๆๆ
1: ครับเท่าแกครับกินก็กินครับ
0: อย่างงั้นสินะลื้อเหยียบลกไม่ถึงร้อยเมียน้อยอ้วตั้ง5-6 โคงก็อกตายนะสิเนี่ย

0: king mao yang.
1: Mau lao na, lekhing mau yang.
0: Mau yaba.
1: Oh, yaba ni man badi kin na, badi na mong oi.
0: Badi ya dai.
1: Oh, ko wan nan na, ha han kap ta le ya. La on khang ban na, man de kin yaba, man ka lang ja kin na. Mae man ma po di, man kua mae man han chai ya. Man ka le au pai shon, wai di tin jai kha ban man na. Siak kam deo hei wa, siang dang ka lum pum pum ma lum pum pa ma.
0: พ่อกับแม่มันตีกันกะ
1: โอ้พ่อกับแม่ไม่จะไปตีอย่างบนหลังคาบุก
0: แล้วมาอย่าง
1: กะจะกิมนะกะจะกิมมันลากกินยาบ้าที่ไอ้น้องนาวช่อนไปตีนใจคานั่นน่ะมันเมาไอ้วะช่วยหางดักดักดักเอาหางฟาดหลังคาบ่มบ่มบ่มอ่ะจับตกตัวเป็นตัวประกันคิดว่า
0: โอ้มาขนาดนั้นเลยกับยาบ้าเนี่ย
1: เออ

0: ที่ได้เชิญหมู่เฮามาประชุมกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาช่วยกันระดมมันสมองมาช่วยกันแก้ปัญหายาบ้าเพราะมันระบาดนักขนาดใครมีความคิดเห็นเป็นจะได้พ่อง
1: ได้ยินเปิ้นว่าจะผลิตยาบ้าป๋อมมาขายเม็ดละ2บาทมันบ่เป็นเรื่องละอ่อนมันบ่กินยาอีเม็ดเป็นปานปุ้นขอเจนซะซื้อกิน
2: อ้าวแต่น่ะอย่างไอ้ได้ว่าเนี่ยแต่น่ะลองเข้ามาขายเม็ด2บาทแกพวกก้ามันจะไปขายเม็ดบาทตึงนะ
1: กําลังอู้เข้าท่าวันเนี้ยไอ้ขี้เหล้าหลวง เอาอีบ่ในๆก็ป้ามันตึงมาเสี่ยงสักเตื้อเฮาเอายาเบื่อสูนยาบ้าสูนกันไปร้อยหื้อมันกินจักตายเหี้ยไปเลยเขาตึงจะกลัว
2: อ๋ออันนี้เข้าท่าเข้าท่าอันนี้ขอยกมือชนะถนน
1: เนี่ยถ้าแปลงศูนย์ยาเบื่อได้แต่นะขอสักเม็ดเด้อ
0: จะเอาไปยาใด
1: จะเอายัดปากปูนี้สักเม็ดนะเมาเหล้าละปากย่อย
2: ยักก็ได้ล่ะ

0: ความจริงอย่างพี่ดีว่ามันก็ดีแต่มันขัดหลักมนุษยธรรมไปน้อยเอาอย่างอี้ดีกว่าบ่เฮามาตกลงกันว่าเฮาจะบ่คบค้าสมาคมกับหมู่กายาบ้าเด็ดขาดเฮาจะบ่ช่วยเหลือสักอย่างตายก่อนไปงานศพบ้าหน้าก็บ่อู้ตวย
1: อันนี้ดีนะตู่เจ้าบ้านเฮาก็บ่ต้องไปงานศพอ
2: ๋อโอ้ตู่เจ้าเพิ่นไปโตนิมนต์หรอกผมว่ากฎหมายบ้านเมืองเฮามันบ่เด็ดขาดนะเอาอย่างอี้บ
0: ่เอาจะได้
2: ถ้าจับได้เคมันกินเลย
0: ถ้ายับได้1เม็ด
2: กิน1เม็ด
0: ถ้ายับได้10เม็ด
2: กิน10เม็ด
0: 100เม็ด
2: ก็กิน100เม็ด
0: แสนเม็ด
2: อีกตายอ่ะ
0: ก็ตายนะกะ
3: การเมืองถ้าคนเมืองบ่อู้แล้วใครจะอู้จ้า

0: บ่สำลานเมืองมันบ่สมชื่อบ่เฮ้ยอยู่ที่ไหนงมอยู่หั่นน่ะพ่อบ่ล่าเรื่องกับเปิ้นยังบ่เอี้ยวบ้านหั่นบ้านนี้เฮียพ้องไปพบปะหมู่ชาวบ้านกะ
1: เอี้ยวไหนอ
0: ้อโอ้ไปว่าอันถ้าออกไปเอี้ยวนะปะใส่ไผ่นะฮื้อยิ้มใส่เปิ้นไข่หัวใส่เปิ้น
1: เอาอันบ่
0: เออไปเตอะร้านเหยมันจะได้ปันเกยเปิ้นแม่

0: ข้าจะยืดต้อยไผตะคืนก็กินมะขามคั่วต้อยกันอยู่แจ้งมาอุ้ยก็มาตายกระด้างหนาวมากระมาถึงผืนนะห่มก็ยังมาตายอยู
1: ่ผ้าถึงผืนก่อนโอ้ยร้อนบาดเจ็บบาดดีหน่อไหนไหนเปิดก็ตายไปแล้วจะไปมาเมาให้เมาห้องเต้อขอตั้งสติสตังเนอร
0: ์จะหยุดด้วยไหม
1: โอ้ไปมาเลี้ยงขึ้นไหวสร้างจัดงานอย่าง
2: นี้ปวดใจอย่างนี
1: ้โอ้มาเป็นไอ้ยังมาไข้หัวอยู่อย่างเนี้ย
2: โอ้พูดได้ยังอ่ะพายยัง
1: ก็กระปั้นตายเนี่ยบะฮันกะอุ้ยอีวอนมันตายเนี่ย
2: ตายเป็นยัง
1: โหก็มันตายยังเป็นได้ยังก่อน
2: โอ้ตายหนาวอายุตอนไหนแล้วเนี่ย
1: 80ปลายแล้วกะ
2: โอ้ตายกันเลี้ยอยู่ไปก็บ่มีประโยชน
1: ์โหไอ้นี่โอ้อย่างใดนะโหโหโหอันยังไหนลานกินให้อยู่ยัง
2: โอ้ยขอบู้เลยครับบอกคือเฮาว่าไข้หัวไซเปิ้ลเนี่ยไปไหนไปไข้หัวไซเปิ้ลเฮาไข้หัวไซเปิ้ลไล่บุ๊บเฮาเนี่ยโอ้ย
1: ก็กินไข้หัวบ่ใจตี้ลุ่ยลานอันนี้เปิ้นโศกเศร้าเปิ้นหายหุ่ยคิงบ่ใช่หัวก็เปิ้นเปิ้นบุ๊บกะ
2: แล้วใหญ่ๆหรอ
1: ไปได้ใหญ่นี่เปิ้นให้เปิ้นหุ่ยเปิ้นโศกเศร้าคิงบ่ข้าหัวไซเปิ้ลอีบ่ถูกแล้วไปเมื่อหัวกินแตกแล้วนะ
2: เลือดออกโอ้ย

0: เออแม่บูก็จะมัดมือฮื้อกู้บ่าวสาวเนอเจ้าบ่าวชื่อคุณอินสม
1: ครับ
0: เจ้าสาวชื่อน้องขันแก้วขอฮื้อเป็นสิริมงคลตั้งนี้ไปนาหิมาก็ขึ้นเนอเป็นกู้เกี้ยวกู้ขวัญเนอลูกเนอ
1: ผมขอบคุณนะครับ
2: ข
1: อบคุณแม่บูนะครับโอ้ไพ่น่ะ
3: โอ้ไปยังอย่างนี้นี่
0: เ
3: นี่ย
0: เปิดแต่งงานปะยะ
3: โอ้แต่งงานโอ้อันนี้ปีนี่เป็นเจ้าสาวเหรอจัดงานจะเอาหัวถึงเตื้อพ่อพ่อใต้พ่อเรือไอ้นี่ก็ยังผีเผายังเอาเปิดว่ะ
1: โอ้มันยังได้เรื่องเดียวนี่ฮะมันสิริมงคลท่านได้ไหมฮะให้คอหลับกุ้ยจดอันนี้จะเขา
3: อะไร
1: ไปที่ไปไปไ
0: ปเอาแหมแล้วไอ้ลานขิงมาเกิดเหตุนี่แถมเมาะขิงมาให้อย่างนี้อันนี้งานมงคลเปิ้นไปย่าก
3: ูกูพ่อบู้สอนลูกกูไข่หัวก็โดนบุ๊บให้ก็โดนบุ๊บแล้วให้ใจเย็นอย่างใจนี่
0: หาว่าอีน

พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยา

0: พบกับพระเอกขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจแม่ค้าไข่เค็มชัยยารับมาลัยน้ำใจจากคุณแม่ยุภาร้านทองโกโล50พวงพร้อมแบงค์พัน40ใบ
1: ก็เทยเสียงแป๊บคาแลบแคบนี่ออกไปเอาเหลือก็ไข่เค็มจะได้ก็
0: ขอประทานโทษครับคุณป้าครับฟังต่อไปสิครับต่อไปรับมาลัยน้ำใจจากน้องมะลิจากสวนผักแคบ200พวงพร้อมแบงค์550ใบและนี่คือน้ำใจจากพ่อเลี้ยงสมงมพ่อค้าซาลาเปา95พวงพร้อมซาลาเปาที่เหลือขาย7แกน
2: ขอบคุณครับ
0: มิตรรักแฟนที่เก๋แม่ยกแม่ย่าคุณน้าคุณนายไม่ต้องรีบร้อนนะฮะไม่ต้องรีบร้อนฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวขอประทานโทษนะครับยังเหลืออีกท่านหนึ่งนะครับเพราะท่านกำลังจะลงจากรถเบลนะครับคือเสียกิมเหงงแซ่เฮาเจ้าของกิจการร้านเพชรร้านทองโรงเลื่อยโรงสีขายหวีขายแว่นวันนี้ท่านมาพร้อมกับมาลัย50พวงและเงินติดมาด้วย10บาทฮะ

0: ต้องโผล่ครับต้องโผล่ครับ
1: อย่างทำมอ
0: เดือดร้อนยุ่งแล้วครับ
1: เดือดร้อนอย่าง
0: โอ้อันบัดเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่เค็มยุบเราครับ
1: ฮะ
0: ไข่เค็มยุบเราห้อง
1: ไอ้ไข่เค็มยุบเรา
0: ครับ
1: หายแล้วเหลือเวลาเต็ม2นาทีจะเปิดการแสดงแล้วอ่ะทิ้งไปห้องไอ้โมมาบัดเดี๋ยวนี
0: ้โมไหนครับ
1: ไอ้โมละอ่อนจับฉากจะได้เล่า
0: หัวมันไม่เหมือนนะครับ
1: เฮ้ยเอามา
2: ไก่ไก่
1: ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก
3: ่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไ
1: ก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่ไก่
4: ทุสาลูกขอยกมือไหว้พระไหว้พระปฏิมากรกูได้มาก่อนก็ได้นั่งข้างหน้าได้มาจ้าได้นั่งข้างหลังคนที่นั่งรับเสากันบอกเขี้ยวเล่าก็กลางยาจ้ามาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ้ามาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะมาจากท่าพระเมืองนนผมเป็นลิเกคนจนมาจากเมืองนนบางพระ
1: เข้ามาเหี้ย
4: เข้ามาเหี
1: ้
4: ย
1: ง
4: านบ่เฮ้ย
1: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเอารองเท้าฟองน้ำข้างซ้ายคว้างมานะครับขอความกรุณาเถอะครับเอาข้างขวาข้างขวาคว้างขึ้นมามันจะได้เป็นคู่กันไงครับ

0: โอ้โอ้ไอ้น้อยมึงจะไปไหนแถมอ่ะมาแต่งตัวงามพี่ลี่จ้องกองฮะ
1: ก็เปิ้นจะไปงานวันเกิดของเพื่อนเปิ้นนะกะอีป้ออ
0: ันยังจะว่าก็วันเกิดวันนี้ก็วันเกิดวันมึงมันถึงเกิดถึงวันกะฮะ
1: ก็เพื่อนมันมีหลายคนน่ะป้อคนไหนก็เกิดวันเกิดวันน่ะกะ
0: ตามเดี๋ยวก่อนเพื่อนแม่หญิงก็ว่าเพื่อนพอใจ
1: ก็ไม่ตึงไม่หญิงตึงพอใจน่ะกะ
0: ป้อมานี่ก่อนอีป้อจะบอกเฮ้อมึงมาได้ยินป้ออำนวยกับลำพัดเพื่อนสอนจังไม่ทะยุกะฮะ
1: สอนยัง
0: น้องเป็นบุผาไม้ยาดอกไม้เกียงเจ็ดแก้วมนทาเพิ่งปู่มิ้นจักบินมาหาบ่อใจม้ายาเชาะหาปู่เพิ่งอีน้อ
1: โอ้โหบ่เพิ่งบ่มิ้นอย่างง่อยเป่าไปแล้วเปลือกกระจายอยู่ปุ๊บแล้วไปเลย
0: เนี่ยไอ้น้อยโอ้ไปแล้วหวังลึกหลวงน้อ

0: ป้าอีป้าวันนี้นะอีป้าสั่งไปไหนเต้เนาะ
1: โอ้ป้ามาจีหน้าจีตาสั่งยังกูไปลูกแต
0: ่วันนี้จะมีคนมาอู้อีป้านะ
1: ฮะใครที่ไหนจะมาอู้อีน้อย
0: ฮันฮันฮันมาละฮันไปกับเล่นกับเจินเจ้าเจินขึ้นมาบ้านก่อนเจ้า
1: แจ้งผลลึกไว
2: ้สวัสดีครับป้อ
1: เออสวัสดีไปที่ไหนเนี่ย
2: อันคือว่าผมจะมาขอลูกสาวของป้อนะครับ
1: จะมาขอลูกสาวมาคนเดียวยังไงจะมาขอลูกสาวปัดจ้าจ้อเหมือนเพื่อนไปชอบชื่อไก่ไปเลี้ยงผีจ้ะ
2: บ่ใจผมจะมาทาบทามก่อนครับถ้าหากว่าป้อตกลงแล้วนะผมก็จะเอาป้อเอาแม่ผมมาขอ
1: โอ้ยไม่ต้องมาขอเนี่ยถึงมาตกลงถึงมาฮึ่งแต่ง
0: ถ้าอีป้อเบื่อเฮาแต่งนะเฮาถึงมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่จะหา
0: บ่ถึงมาอยู
1: ่มันยังเอี้ยกาแจมันยังเอี้ยแจแต่งก็แต่งอู้กันก็กะยังไม่ไปขาวเป็นดำอ่ะ
2: ขอบคุณครับป้อถ้าอย่างอั้นนะผมก็จะบอกคือป้อคือแม่ของผมยกสินสอดมาได้เลยเนาะป้อเนาะ
1: ชัดตอบชัดตอบลดก่อน
3: ท่านกำลังรับฟัง
1: จะมาต้องเอามาเชื่อ
3: วิทยุ
1: ทิ้งช็อตเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งเข้าใจก่อน
2: อันหมายความว่าป้อจะฮื้อผมเนี่ยไปกวดเลือดก่อนกะครับ
1: แน่นอนแน่นอนนะทำไมมาเดียวของอย่างอีอันโลกนี้มันมาใจหมอกเจ็บหัวกินยาแก้ปวดท้องเดียวก็หายแม่นก่อน
2: แล้วลูกของป้อเนี่ยป้อจะกวดก่อครับ
1: อายะประมาทลนเนี่ยลูกป้อนี่นะจะกวดร้อยเตื่อหมื่นเตื่อก็ได้กดใหญ่มานี่ป้อฮักฉายิ่งกว่าใครในหินก็เนาะจะบอกเฮ้อนะ

0: ไอ้น้อยน้อยควายน้อยนะหมอออกมาให้ละพอนะ อันเป็นได้พ้องครับคุณหมอ 100% ก็ครับควรเลือดครั้งนี้ครับ
1: คือว่าม
0: ันต้องต้องคือจะบอกมาเลยมันต้องเกรงใจแฟเสมอครับ
1: คืออย่างนี้ล่ะลุงหมายความว่างานแต่งยังแต่งไม่ได้เพราะฝ่ายหนึ่งยังมีเลือดบวกอยู
0: ่ก็จะหาหันกอหันกอมันเหมือนที่ป้อคิดไว้ก็อันนี้ถ้าป้ากลับมาตรวจเลือดนี่นะลูกก็ตายแน่ๆมันจะมาเป็นฆาตกรแบบบันโนมาฆ่าลูกป้อ
1: เปล่าครับลุงครับการเป็นเลือดบวกเนี่ยไม่ใช่จะเป็นโรคเอดส์เสมอไปนะครับเพราะว่าเลือดบวกเนี่ยมีหลายอย่าง
0: อ๋อยบ่าบวกบ่าเลือดบ่าคูณบ่าหานไอ้ยังชักยังเนาะประเดี๋ยวนี้นะจะบอกเฮ้การแต่งงานครั้งนี้เป็นอันว่าโมฆะไปบันทึกไว้ที่ห้องพักเลยอันนี้มันจะเอาโรคเอดส์มาปล่อยลูกอีลุงลุงเนี่ยฮะมันจะมาเป็นฆาตกรฆ่าลูก
1: เด
0: ี๋
1: ยวคร
0: ับ
1: ล
0: ุ
1: งครับเดี๋ยวคนที่ติดเลือดบวกนี่ไม่ใช่ฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายหญิง
0: ปัจจัยหาอันเครื่องกวดเลือดมาดีครับหมอโอ้แต่วันนี
2: ้ขอบคุณครับป้อที่มากวดเลือดก่อนแต่งสินสอดเป็นล้านการกวดเลือดก่อนแต่งแต่พอแต่ขอบคุณครับบายบายโนสเวนเวอร์เนอร
0: ์มาต้องมาช้ำมาชุยมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะมาต้องมาช้ำมาเติมกันแน่เนาะอีน้อยมึงไปจีดมาได้ลำเหลือเนี่ยปะปีกบานเฮาโลกไปกินน้ำเกลือแร่กินมะฮ้อยกินนก

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเฮ็ดตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบ่พันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเล่าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วซะหากาพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่ร้านเราป้าติ๊บ
1: เขาตีเรื่องยัง
0: เมาเล่าไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เก้าหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นปากไปเท่าบายูตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อนฉุมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่
1: ออยู่ก้ายี่หยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุบก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปกันนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่เจ็ดได้จนเล่าลูนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุบก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: ไอ้บุญมาเล่ามาแถมแล้วน้
1: อนิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปนตึงบะปิกมาแล้วมึงอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเหนอไอ้บนเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออ

0: ไหนนะ
1: เฮ้ยแกจะไปดำหัวพญานายตอง
0: เมียงไรที่ไหน
1: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
0: ไอ้ตาไหน
1: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
0: ไอ้ตามดงบอ่ะ
1: เออ
0: มันเนื่องในวาระอะหยัง
1: มันจะเลี้ยงดำหัวพญานายตองน่ะไปกันบ่ไป
0: ขอไปแก้แค้นกำ
1: หยัง
0: วันนั้นน่ะกะฮะเขาจะกินเหล้าถึงป่านานน่ะโจโฮมาตองโตเหล้าฮะเขาใช้มดงบ
1: วันนี้จะไปแก้แค้น
0: อื้อ
1: ไอ้ตาเอ้ยมาละโว้ยปืน
2: โอ้มาละกะโอ้ยนี่ก็มาเอ้ยเจ้าอย่า
1: แก้ว
2: อ๋อเจ้าไผจะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องงด
0: ว่าใช่ไหม
2: เออตึงซาตึงลาบ
0: อัน
2: ลาบมันจะลาบทำได้คมนิกซาเนี่ยมันเหลืออย่างดีเลยเนี่ยเจ้านั่นมาก่อน
1: มากับมาคน
2: เอาเรามา
1: เอามาก่อน
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าไอ้จะเป็นลาบเป็นซา
0: แล้วตั้มกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินไปแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมันเต็มที
1: ่เออดี
2: ๆนะเต็มที่นะฮะไปก่อนเน
1: อะเอาเราไปเอาเลยอ๋อจะช่วยได้2ถ้วยเนี่ยกะเอออ่า
0: เฮ้ยก้อนชิงจะเอาอย่าง
1: แฮจะเอาลาบขมๆ
0: ฮะจะช่า
1: เอาเปิดพร้อมกันเนาะ
0: เออ1 2 3
1: โอ
0: ้โหอันยังนี
1: ่อันยังนี่โหอัน
0: ก็คิดไปยัง
1: เป็นยำผักจุ่มป่า
0: เออฮะก็ช่าใบม่วง
1: มีจนหมดก้อมเลยเฮ้ย
0: อันๆ
1: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
0: โดนแล้วฮะจังหวะฉองเออบัตรตามหมดงบ

0: ี่แสงจะขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดมันเป็นขวดอะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งจะขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้อย่าไปแปลงก๋วยเตี๋ยวลาดนางหรออ่อนเขา
1: เอออีหน่อยบ่ได้เนาะแม่แสงจะแบ่งเฮาก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มันได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะฮะ
0: จ้ะเอาวางนี่กันเออวันพุธกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อ
1: ไปกะเตรียมพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี่ย
1: เปิ้ลเลาะปะเต๋อหลังบ้าน
0: จ้าสักน้อยเหรอจะเอาไปให้แม
1: ่ไปเก็บเอาคนเดียวเด้อแม่แสงเก็บมากี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวจะไปเก็บก่อนเนอะ
2: สวัสดีครับ
3: โหยัง
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บ่มีนี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่บ่มาเลยกะ
1: มาเลย
3: โหยังร้านห่างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บ่ทอกแล้ววันนี้นี
1: ่โหๆย่าไอ้ตายาเ
2: อออันนี้มันอย่างนี้มันจะเล่าอย่างว่าส้มก็ส้มว่า
1: แหมส้มสายสู
2: ตายแล้วใช่จะไม่
1: คิดว่ามันเป

0: แม่เซลแม่เซลอยู่กออ
1: ยู่ก้ามีหยังก้าพี่เซล
0: นี่น
1: ะมีหยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: มีหยังโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาประเด็นเนี่ย
0: ไอ้แซมมันมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติดตาน้ำพูดมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันไม่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮื้อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างใดเหี้ยนี่ประเดี๋ยวเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างขอหามมันมา2ปันแม่เชล
1: อย่ามาแป้ง
0: โอ้จ้างข้าหมื่นข้ายังบ่แบกบ่หามตะเนออันนี้2ปันกะเล่ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมต้น
1: โอ้ขยมยังเป็นต้น
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมต้นก็อาจารย์500ถึงพันน้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ5,000อีเด
1: ้อโอ้ยอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เซลว่าขายหมูวันนั้นได้4,600บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะค่ากรรมอ้อเดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: อันนี้5,000เนาะข้าไปแล้วเนอะ

0: Matteo, มีบ้านก
1: ็อยู่ก่ะภัยเป็นภัยตายอย่างที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะคะประเดี๋ยวนี้ผู้พันมาเวแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังเมื่อใดฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วใจข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันใหญ่ๆสักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะก็มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้ก็เสียวจะได้ไหมฮู้
0: ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยแกมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสียวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้เนอะไม่ใช่โ
1: อ้อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะ
2: หวานไอ้แซมละ

0: ฆ่าตาย
1: ฮะผัวแม่เสียวบ่ตายนะผัวฆ่าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เสียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปู่น่ะ
1: ผัวแม่เสียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อมตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ตีข้าอยู่มันอย่างใดกันนี่เอาไปโต้ให้พ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพ่อมตายแท้รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีนะเสี่ยวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิด

0: ชาวบ้านมันก็แก่แดงผลึ่งละอ่ะอันนี้ของซีลใบนี้ของข้า
1: แล้วของข้ามีไหน
0: ฮะอ่ะอันนี้ก็
2: ไอ้แชมป์ไปละเนาะ
3: วะ
2: ไปละเนาะ
3: เชลมันโลดหนังมาเอาล่ะจะตังเนี่ยมันจะนักอ่ะ
1: เออข้าจะเอา
3: อ๋อ
1: ตายแป๊กนะข้าจะตายสมใจ

0: ละละมาไอ้ปวดโถไปรวยที่ไหนมาล่ำเหลือเนี่ยฮะซื้อรถใหม่เซ็งเลยน้อง
1: ครับ
0: ยี่ห้อเนี่ยซื้อมาแต่เด็ก
1: อันนี้ดาวมาแสนไปเปิ้นฮ้องว่ารุ่นดีแม็กกะปะ
0: โอ้ดีแม็กอีก
1: ครับ
0: แล้วมึงผ่อนเปิ้นเดือนต่อแดะ
1: ผ่อนเดือนหมื่นปลายบ่ได้ครับ
0: ป้าทุกตายตายตายถ้าหนังเอนี่ป้าปอบ่ได้เคลียร์แล้วบ่โหยตั้งมาอันมึงก็ติดหนี้เปิ้นนักขนาดกันเนาะ
1: ก็ยังได้มันป้าบ่มีหนี้ก็บ่มีหน้าบ่มีหน้าก็บ่มีหนี้แม่ก็
0: เด้บ่ะยังมึงพาเด้บ่เฮ้ยบ่มีหนี้มันก็ดึงบ่มีหน้าเนาะ

0: ายโก้งครับ
1: ลาบควายตัวดำ
0: ลาบไก่ยกมาไก่ผู้แดงอ่ะ
1: ลาบปลาไส้ก็ลำกะ
0: แต่ว่า

0: 尿干货。
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ไปตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดียวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้ตู้บริจาคลุงหาเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เร็วปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกระถาหาปากมึงอมกระลึกตึกตักหมาเที่ยวหักพบกูบ่เข้าจังไม่เท่าไรกูบ่ตันเล็ก 30,000 สามปันขว้างกูบ่ถูกเปิ้นบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันเก่าลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนน้
0: อเฮ้ลงจักกระใจเย็นๆกะ
1: นกได้ละได้ละ
0: ละละเนี่ยเขาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเลยเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ้ยโอ้ย
1: ละละละละโอ้ยได้ก่อนได้ก่อนได้หนอ
0: เออเว้ยขาแฉมาไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ขี้ขานอย่างอีลำเหลือกับพ่อต้องเห่าออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโอ้มาล้มอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูหัวเปิ่นหันหน้ากาม
0: าไปนะเนอะตุ้มไปโอ้โหละ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ละละละนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแฉม

0: ผ่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดผิดศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แหละครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอไล่ชื่อก้อยก่อนว่ามาตัดกันก่อ
1: ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่า iPad
0: อ๋อiPad แน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้เซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทํามาหากินยังกาได้กาลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้ขอยกโทษยกจ่าเออผมเจ้ผมทำไปด้วยบันไดกังใจ
3: แกครับขอยกโทษ
0: เฮ้ยบ่ต้องอุนักสุวรรณเอามีดมากกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนที่ลักขี้จกมากกมือเป็นไอ้ปุ๋ยใจเอามือมา
2: โอ้ยเอ็งโดนหลงเจอหลงเข้าแล้วมือหลงเหี่ยวพบไอ้แชมป์ก่อน
1: ไอ้แชมป์
3: ไม่ใช่ครับขอกกลุ้งใจไปก่อนเถอะ
2: ไอ้แชมป
1: ์

0: ลฮัลโหลนี่เสียงพ่อหลวงเนอคืนนี้ขอประกาศเชิญชวนบรรดาพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามาประชุมกันเนอพ่อหลวงจะอู้เรื่องเงินล้านจะไปลืมเนอ
1: โอ้ยเงินกำลังจะหมุนมากำลังจะหมุนไป
2: เนี่ยยังสู่จะเอากระป๋อนกะ
1: โอ้เอากะหลวงเปิ้นฮือเฮาเงินหลวงก็เงินเฮาแน่หรอก
2: อันเก่ายังบ่ได้ใจหนี้เปิ้นเตื้อเงินกอขอคอจอเนี่ย
1: เออชื่อมั่งจังบอกแล้วหรอกอก็กูขอก็เขาขอก็ค่อยจอก็ใจกอขอคอจอกู้เขาค่อยๆใจ
2: เอ้ยปู่คำแลนจื้อแต้ๆเปิดโครงการแก้ไขความยากจน
1: บ่ฮะ

0: โอ้โหมากันแต่พอให้ประชุมพัฒนานี่โทมาจ้าที่เรื่องเงินล้านมากันเว้ยเอาละมาอู้กันเรื่องแต่งตั้งกรรมการเพื่อบริหารเงินล้านไผจะเสนอไผเป็นกรรมการเสนอมา
1: บ่หลวงครับผมขอเสนอครับ
0: ไผอ่ะโอ้ไอ้คําแลนจะเสนอไผ
1: ก็เสนอตัวผมเนี่ยค่ะ
2: อ๋อแล้วไผจะรับรอง
1: โอ้ก็รับรองพวกเขาก็ได้หรอก
2: ไผว่าสักเด้อเสนอคนเดียวรับรองคนเดียวมันอย่าเป็นเรื่องว่าเพิ่นต้องเอาคนที่มีความรับผิดชอบสูงก่อน
3: ล้านนา
1: โอ้โหมาฟังเห็นมาความว่าอย่างใดเนี่ยอ้าก็เดี๋ยวฟ้องหมิ่นประมาทนะเว้ย
0: โอ้ใจเย็นค่อยอู้กันก้า
2: แต่ก่ะมันจะบริหารเงินล้านได้อย่างไรขนาดเงินเมียมันร้อยเดียวมันยังหรอก
1: เพราะอันนั้นมันเงินขวานถุงเพื่อเรียกเงินล้านจะเป็นกรรมการเตื้อก็มีก็ปัญหาบางทีกรรมการคนอื่นหรอกเมียก็พี่ก็น้องป้าหลวงอ่ะ
0: โอ้โหปอเงินล้านก็ยังบ่หันกรรมการก็ยังบ่ได้ตั้งทั้งที่โครงการนี้จะเป็นโครงการนำร่องหมู่บ้านเฮาเนี่ย
1: นำร่องข้าไปหิวอะค่ะ
0: บ่เล่นนักไปแต่วิทย์ประชุม

0: ไว้หมุนมาใจให้คุณฟรีฟรี
1: พี่น้องทั้งหลายที่ห้องมาประชุมกรรมการแฮมเตอร์เนี่ยก็เพื่อจะแต่งตั้งกรรมการให้มันเรียบร้อยไปเหียบ้านอื่นเมืองอื่นเพื่อนพอได้กันหมดล่ะข้างกับบ้านเฮาเนี่ยคราวนี้คงเรียบร้อยเน
2: า
1: ะ
2: ก็มันจะไปเรียบร้อยได้อย่างไรพ่อหลวงโอ้กันยังบ่ฮู้เรื่องปิดประชุมแล้วอ่ะ
1: โอ้ไอ้คำแลนแฮมบ่เตื้อหน้าบ่ถ้ามาประชุมเนาะ
2: หกพ่อหลวงพ่อหลวงอู้อี้ได้อย่างไรอ่ะแสดงว่าพ่อหลวงจะเคลียร์ผมออกจากเส้นแม่งอ
1: ่ะไอ้คำมันมามีไผรับรองลูก
2: มีกะไอ้แก้วเมาฮะเหรอ
1: ไอ้แก้วเมาจะไปรับรองได้อย่างไรขนาดมาประชุมอ่ะเมาเล่าหัวสุกกว่างมกงโง่ฮะแน
2: ่เออน่าขอเถอะขอมาได้เป็นกรรมการเงินล้านเถอะจะไปคิดว่าตำแหน่งพ่อหลวงนี่จะอยู่ได้นะชัดเด่นแน
1: ่ไอ้คำนี่คิงคู่พ่อหลวงกันนี
2: ่
1: พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมขอลาออกจากพ่อหลวงเพื่อไปเป็นราษฎร
3: ทำแล้วเนอะลาลา
1: เออขอลาสัก5 นาทีบัดใดเพื่อที่จะตีไอ้คำแลนเนี่ย
2: เพราะพ่อหลวงกล้าดีผมกะผมนี่จบเนนนะ
4: โอ้จบเนเนยังเนติบัณฑิตแก
2: เนนละคุณเนี่ยกะ
4: โอ้ยังอันพ่อหลวงโจทเลย
1: ขอเสียงรับรองได้เหรอ
5: เอาเลยเอาเลยเอาเลย
2: อัลลาอัลลาอัลลาราชดอนรังแกประชาชนราชดอนรังแกประชาชน

0: ป๋อมันวันนี้ย่าบัวมันมาบอกแต่งงานอีกุ้งลูกเฉามันเ
1: น้ออ๋ออังอีกุ้งลูกเฉาย่าบัวน่ะกะมันอายุเท่าใดย่าน่ะ
0: ก็แก่แล้วลูกเฉาฮะชักปีนี่จักฮะ
1: โอ้ยทิพยาธรยังมาได้มาหลอนเจ้ากะแม่มาเลย
2: ทิพยาธรมันเป็นตัวยังไดอ่ะป้อ
1: เอ๊ตะเปิ้นว่ามันแต่งตัวยังลิเกนี่นะมันจังมาเมื่อคืนอีหลอไปมาถามหน่อยว่าอีน้อย
0: มันจังแจ้วะโฉ
1: ก็ยังอันนะกะโอ้ยไอ้แม่มันก็ได้เนาะข้าก็ว่าโชคเดชไปอย่างอันนะกะไปไปไปไปนอนกันเถอะ

ทิพยาธรแต่งตัวอย่างอีกเกแล้วก็เข้าไปหล่อนกอนสาวน้อยเมื่อคืนอีกเกมันก็ต้องร้องเพลงอะเนาะสวัสดีครับท่านพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยอ้อยถึงเพลงจะไม่อร่อยมาฟังผมหน่อยนะงามงอนถ้าใกล้เวลาจะสว่างพี่จะเป็นร่างเป็นทิพย์พญาธรกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งกลิ้

0: ภัยเจ้า
1: เปิดประตูเปิดประตูทิพยาธรอย่าน้อง
0: ฮะทิพยาธร
1: จะไปเดือดดังจะไปอู้ดัง
0: ชโยข้าเจ้าเป็นสาวแล้วทิพยาธรมาชโย
2: ฮะไม่ไหนไอ้ทิพยาธรไม่ไหนไอ้ทิพยาธร
3: โอ้ตัวนี้นั่นลูกใหญ่พ่อขอโทษขอโทษ
2: เดี๋ยวก่อนไอ้ลูกมาตรงน้ำ
3: ไม่ได้ตั้งใจ
2: ไอ้ทิพยาธรแข็งกะไอ้ทิพยาธรกะมึงมานี่มึงมานี่ฮะจะไปที่ไหนมานี่มึงมานี่ก่อนไอ้แข็งน้อมาน้อมาน้อมีอย่ากายลูกกู

0: นะมึงไปมาโซว่าขอลงเข้ากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ขัดไปขัดไปตึกมันมีเข้านะ
0: ตรงนี้ยังขายหมูได้ถึง 8,000 ไอ้นี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านโซกันแล้วกัน
1: อัลโลหญ้านี่ขายหมู 8,000 บ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องเออ

0: ยักไปยักเหงา
1: เดี๋ยวนะอันยังมันนั่งให้ยังได้นี่ฮะไผยังคิง
0: พอข้างหลังฮะนี่ก่ะ
1: โอ้ยยังเป็นเบอร์เป็นเบอร์ไผเนี่ยไผยังคิงนี
0: ่ก็คิงว่าเมียห้าขายหมูนะก่ะ
1: เล่นยังไง
0: ก็ห้ากันลังหยองหยองจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะค้อนว่ะคิงว่ามุยว่ะตั้งด้ามมัน
1: นอน
2: มันเป็นยังสุมาให้อย่างนี้ไผตายแล้วมั้ง
1: โอ้ยพ่อจ้าเมียบุบพ่อขอกลังเฮาเนาะ
2: ปวดท้อปวดท้อไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาหึเมียบุบอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้งลายแล้วนี
0: ่ใหญ่ๆหรอ
1: มันแน่เลย
2: จ้ะเขาโมนี่มันกลัวเมียบ่ครับพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียคือพ
0: ่อไข่หันมันก็
2: เออเมียไอ้นี่น่ะจะมาหึกับไอ้บ่ได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือทาส
0: ฮัลโหล
1: แห่ดูยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองนี่น่ะรับคําตีนมันแล้วเว
1: ้
2: ย
1: เมียนะ
2: ไปถ้าสู่บ่เจ้าไปพอปานไหนอ้ายจะปุ๊บเมียสู่พ่อ
1: ไปพ่อเป็นควรตาสักกำบัดตาบ่

0: เนี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เ
0: ฮ้ยเมียมีไรเนี่ยโอ้ยังมาออกมาเด้อยังมองมาเด้อเดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่ก่ะ
2: เดี๋ยว
0: มีไร
3: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: เออผัวแม่ลบหน้ารถตาคัดโดนตี
3: บ่ได้ลบไอ้หมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
3: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเย็น
0: วันนี้จะพาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบะหมี่เจ็บ
4: สั่งได้เลยจ้ะ
0: เฮ้ยไปมา
3: เจ้าเจ้าเดี๋ยวน้อง
0: มาได้น้องเมียมาจุกยักกับไอ้นี่
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: เจ
0: ือ
3: ก
0: ฝ่าเลยล่ะ
2: เอาเจือกมาอย่าง
0: เอาเจือกมาบ้านอย่างนี
3: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้ยเงี้ยเลยเอาเจือกมาบ้านอย่างนี้ละมาแข่งแป๊ะโอ้ยอย่างเงี้ยนี่เฮ้ย
3: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกก็เดี๋ยวมันแห้งอ้ายจะตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วจะกินยังไงมัดแผ่นแป้งนี
3: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเล่าคว่ำแม่แต่น้อยเดี๋ยวมึงตาย
3: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก
0: ็อยากกินเหล้าก
3: ินเหล้าอะไรอย่าง
0: เหล้านอก
3: เหล้านอก
0: อะไรพวกอะไรอะไรไผ่บุพาไผ่บุพาดาวเต็มมาก
4: เมีย
0: หมูนะอะไรอะไร
3: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรอะไรอันตาตาช่วยอู้หน่อยเด้อเบิร์ดนะเจ็บ
4: ไม่เซล
3: มาได
4: ้ขันอันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
3: อ
4: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสนี่ลูก
0: อะไรหัวอะไร
3: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรย
0: ัง เป็นคนวัยคนช้า
3: เออแล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
2: ็บเอาไปมากเนี่ย
3: เ
2: มียเซล
3: มาได้
2: แต่เจ้ามันอู้ฮือเสียวฟังนะเมียนี่รับคำติน
0: เลยอะไร
3: รับคำติน
0: ก็มันก็สูดเจ็บเอวข้าก่อนเนี่ยมือสูดแล้วรออะไร
3: 2543เมียของเมืองฮู้ก
0: ็หลับแล้วเจ้า
1: ไอ้บ่ตา

0: ของคนนะคนครูบาอาจารย์ละกะสินหน้าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนั่นรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: อย่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบับพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็ฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวาหะเทกเพียง
4: สาธุคาถาเรียก

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนาม เถิบเน็ตนักแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: อ๋อบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยป่น

0: ไปชอติกูกระดูกของปอละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
1: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
1: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวกว่าจังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
1: โอ้10เต่าก็จังเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมบ่ไปเนอ
2: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
1: แหกคนเดียวมื้อละอีป้อคําป่องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องขึ้นถึงคําป่องคําป้อนั้นเนี่ย

0: าบุญตุนข้ากิมเหงิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอนเดียวขอท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี้นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันทาทงแกบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี้นางกิมเหงงมาร้องเรียนว่านางฟองตี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านสูบ
1: เอาละเป็นอย่างอี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าฮือใส่วันเว้นวันบดีกาเปลี่ยนกันซุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บะยอมบะยอมบะยอมบะยอม
3: เจ้าบะยอมเจ้าบะยอม
1: ต่างคนต่างบะยอมนานเสานานปันตาทงแกบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิมเว้ย
3: ตายละตายละข้าว่าขอปุ๊ดแม่แน่
0: แน่เลย
1: นายเมื่อบอกคือสุบกัดคนวันอูบหูเรื่องกกเอาเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยเหลียวไปเหยียละ
0: เหลียวไปเหยียแล้วข้าจึงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันสุบคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบัลล้อมก้อมแก้มไปเหยียแล้ว
3: มาได้สุ
1: ดเลิกสาร

0: ดสอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดี๋ยวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองแก้วบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บัดเดี๋ยวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือ มันคือมันอย่างนี้ครับ
3: คือว่ามันม
0: ัน บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยี่ใดนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินคือผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากกระมาคืนเดียว
1: ห้ามไม่ได้กะเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: อายเอ๋ยอดเอาเถอะ10คืนบ่ได
3: ้มาใจกันฟังเลย
0: เลิกสาร
5: แว

0: เรียนท่านเปาบัดเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอะไรถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บ่งูครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บ่งูครับ
1: ยืออันยัง
2: บ่งูครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บ่งูครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังอาจนั้นสาวนัดพันธาของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขี้ยนห้ากำลังปล่อยตัวไป
2: บังอาจข้าหูยินติดสัญลักษณ์ของข้าคือแกมคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแถมคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีๆจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปในวันนะเลิกศาล

0: มันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตียวขาสั้นเหี้ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าสร้อยน่ะถอดเก็บไว้เหี้ย
1: ก็เป็นยังก้าเพราะทางบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกขวายเกินน่ะวิ่งปีกมาแล้วน้องจะชงโอวัลตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ้องนางไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี้ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี่ยวขายาวเกือกหนังเลื่อมหมับมาหมับป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านกะโดยพ่อกำนันสุทัศน์หนอดตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมเนี่ยกะและก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าเปียกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮ้อวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยแล้ว
0: ยังเป็นล้ำไปเรืออ
1: ัดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังไอ้ไปน้ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่เหาะเหาะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
2: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันหูเรื่องก่อนน่าจะยังได้ไปเลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว
1: ้เออไผ่มาให้อยู่แน่บ้าน
2: พี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะ
1: เออก็แม่ละกะไล่น้องไปไผ่
2: เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าค่อยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างใดกันแน่ประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าต้องได้3เดือนแล้วฮู้ก็
1: ใจเย็นๆอีน้องก้อยโอกันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีลูกบ่เคยไปไหนสักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
2: วิ่งเบิ่งอีหยังเปิ้นไปหาเจ้าคู่เจ้าเหีย
1: อ้อเป็นหยังอีกันนี่นักวิ่ง4เกมอุตส่าห์บำรุงไข่คู่เจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
2: เฮ้อพี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นค่ะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จะอย่างใด
1: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักเอามาไว้ไผ่ไว้มันนะ

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ๋หน่อยป้อหันมึงดั่งปักผ้าวันค่ำวันค่ำมึงปักคือไผ
0: ่คือไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้ออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมป์มึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรื่องมาบมาบเฮ้อน่ะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่ะถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาถึงจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะฮู้ชึกเนอมึงจะฮู้ชึกเนอฮะอะล่ะอะล่ะแต่

0: จดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะเพิ่นเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่พ่อเอาของเจ้าไปที่ไหนเอาจดหมายเจ้าไปพ่อเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปไงอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจับชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกเหรอห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจเฮ้โอ้ขาลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่างเฮ้วันพรุ่งนี้เวลาตีสี่สองนาทีพี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแคมชูช่าเป็นทั้งอี้บ่อ

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาการน้องชุกเกลต้นโตงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างเอี่ยม
1: ก็มันหักนักมันกับกอดแหงนางกับบาดแฉะ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้า
0: พี่น้องน้องน้องน้องน้องแดงอีปอไปแล้วน้อง
1: มัน
0: อ
1: ีปอไปไหนอะไรละไอ้แชมป์ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนอย่ามันเนอะ

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟปล่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วล้มลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้จิตเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงกว่าตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครซีกเป็นดินเป็นดินใครเอามุ้ยขึ้นโดยฟันไปก้มไปแก้มหนำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยเนี่ยจริงไหมจริงใจเฮาบอก
1: โอ้บักเกี้ยว

0: เอาเลย
1: เลยต่อไปเป็นยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซตหลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
0: ลูกเลยลูกเลยลูก
1: สองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดิเกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่3
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
0: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชม

0: เพราะไผ่มาให้อยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มทีกะแก้ว
1: บ่เจ็บเก่าป้า
0: โอ้บ่เจ็บนักไปให้หยังอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาป้า
0: น้อยใจเฮาไผ่แก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเฮาชนะมาเอาเฮาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่บัดเตื้อวันใดเฮาการเอาถูกเปิ้นน็อกลากแข้งเฮาลงอย่างหมูอย่างหมากำมาเอาเขียวขี่หน้ารถหมาปักทง NANA บัดเดี๋ยวนี้เขาละเฮาไอ้ละรถก็มือไอ้ละป้า
0: เอ้ยแก้วเหยคนสมัยนี้นะมันบ่มีความจริงใจบ่เหมือนคนบักเก่าเนอบ่ท่าให้ฮะคำเดียวก็เมือโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นดีอินดูล้ำนักหน่วยขี้ให้

yang lambat.

0: งไหว้ฉาครับตนหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจอย่างได้มาวัดนี่ฮะ
0: อังบักให้สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบรับกระชายกระชับปิ้นไปปิ้นมาอันก่อนวังงีบตารับก็หันเช้าน้อยเขาเขาอวบอวบถ้าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันยังอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอี้เปิ้นห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหี้ย
0: อันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกายตุ้งลง
1: บ่ใจฮื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลงใจเน้อ

0: เออเป็นจะได้พ่องลงใจตั้งแต่เอาศีล5ไปถือหึดูหน้าตาสดใสมีสง่งาราศีจะเพิ่มเป็นศีล8กะ
1: ฮ่าอันตังอีก็พอจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาศีลมาคืนจะกงอยากจะได้ก่อ
0: โฮโฮหาไผว่าซักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาศีลมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอ่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะห้ามฆ่าชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองห้ามหลักฉับบางเตื้อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะใครบ้างอีตาข้างหัวชักช่องฉางเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จ้ะตุลุงอ่ะมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วไงเนอะลาละ

0: má thèm la cá nà dốm cháy.
1: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา